0: พสต์ให้เราด้วยนะครับ
1: คุ
0: ณแซม JF คุณอีทบอกว่าก็ที่เขาเข้ามาอยู่เนี่ยก็ออกไปจากประเทศไทยให้หมดเลยนะจะเพิ่มอะไรอย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับก็คุณอีทครับความเป็นคนไทยของเราเนี่ยเรื่องของมนุษยธรรมเรื่องของความเห็นอกเห็นใจคนที่เขาแบบบ้านแตกแต่แรกขาดแล้วก็ต้องหนีภัยสงครามมาเนี่ยเราจะผลักเขากลับไปให้ไปตายอ่ะเรากล้าทำเหรอถามคุณอีทเนี่ยเราทำได้หรือใจเราทำไม่ได้นะครับผมอยากจะให้เรานึกไปถึงในช่วงที่เขมรเขาเกิดมีสงครามกลางเมืองของเขาช่วงปี2522-23สมเด็จพระพันปีหลวงของเราท่านเคยเสด็จไปที่ชายแดนแล้วก็ไปส่งบัญชาการให้เปิดพรมแดนให้เขาหนีตายเข้ามา 200,000 คนเพราะท่านรู้ว่าถ้าเกิดไม่ปล่อยให้เขาเข้ามาเนี่ย 200,000 คนนั้นจะต้องตายเราทนดูอยู่ได้เหรอคนไทยเราผมเชื่อว่าทนไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นคนไทยที่นับถือศาสนาอะไรก็ตามนะครับเรื่องของมนุษยธรรมยังไงเราก็ต้องช่วย
1: น
0: ะคร
1: ับ
0: ช
1: ่
0: วย
1: ได้ที
0: ่เราจะช่วย
1: แล้วก็อีกอย่างนึงนะคะการที่ไทยเราเข้าไปช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านนะคะไม่ใช่เพราะว่าเรามีเงินมากพอหรอเราถึงไปช่วยเขาทำไมบ้านเราทำไมไม่ช่วยกันก่อนอันนี้ก็เคยได้ยินมานะคะแต่ว่าจากประสบการณ์ที่เคยเข้าไปทำงานนะคะกับหน่วยงานที่เป็นหน่วยงาน3ฝ่ายอะค่ะนะคะมีชื่อว่าจีนะคะซึ่งเป็นหน่วยงานขององค์กรของเยอรมนีนะคะร่วมกับไทยแล้วก็เข้าไปในประเทศเพื่อนบ้านของเราในแถบอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเนี่ยค่ะมันทำให้เจได้ทราบนะคะว่าการที่เราเข้าไปร่วมมือไปช่วยกันเนี่ยนะคะเพื่อให้ประเทศเพื่อนบ้านของเรามีการพัฒนาขึ้นประชาชนของเขามีคุณภาพชีวิตดีขึ้นเนี่ยมันจะเป็นการสกัดการเกิดอาชญากรรมข้ามชาติเข้ามายังประเทศเราได้อย่างเห็นผลชัดเจนเลยทีเดียวคือถ้าหากว่าประเทศเพื่อนบ้านของเรากินดีอยู่ดีนะคะประชาชนมีงานทำนะคะมีการศึกษาเขาก็ไม่ข้ามแดนมาเพื่อที่จะมาทำอะไรแย่ๆคือแบบหนีตายจากบ้านเขาแล้วมาตายเอาดาบหน้าในบ้านเราแบบนั้นเนี่ยปัญหาอย่างนั้นมันก็จะลดน้อยลงค่ะ
0: ใช่ครับเพราะทุกคนจริงๆแล้วทุกคนรักบ้านเกิดเราเกิดที่ไหนเราก็อยากจะอยู่ที่นั่นอย่างมีความสุขเพราะญาติพี่น้องสิ่งแวดล้อมที่เราคุ้นเคยใช่ไหมครับการที่คนจะต้องทิ้งถิ่นฐานเนี่ยมันต้องเป็นเพราะความจำเป็นจริงๆนะครับ เห็นคุณ XYC แล้วก็คุณ Ion Girl นะครับบอกสวัสดีพวกเราทุกคนมาจากขัดใหญ่นะครับปั่นจักรยานไปด้วยฟังข่าวไปด้วยขอบคุณมากเลยครับผม
1: ค่ะมีเวลาสั้นๆนะคะก่อนที่จะไปฟังรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามในช่วงเจาะลึกอาเซียนนะคะน่าจะเล่าได้สักประมาณคนละข่าวไหมคะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะ
0: ครับผมก็สั้นๆเลยครับที่ของสิงคโปร์ครับเขาก็บอกว่า The Energy Market Authority นะครับของสิงคโปร์เนี่ยโฆษกของเขาก็ออกประกาศเลยนะครับว่าจะต้องเพิ่มภาษีค่าไฟบ้านเราก็เรียกว่าอะไรนะค่าที่เขาเราใช้แล้วเขายังคิดเราเพิ่มอ่ะค่าอะไรของเขาอ่ะ
1: ค่ะนอกเหนือไปจากเขาบอกไฟในยูนิตไฟจริงๆอ่ะนะคะ
0: ก็ยังเพิ่มอีกแต่ก็ไม่ได้เพิ่มน้อย
1: นะครับ 3-4%
0: ค่า FT ของสิงคโปร์ก็เพิ่มที 17% เลยครับคุณผู้ฟัง
1: โอ้โห
0: 17% เลยตึงตะลึงตึงตึงอึ้งกันไปเลยนะครับแล้วก็ตามเขาบอกว่ามันมีนะเพิ่มขึ้นตั้งแต่แบบพวกที่แบบห้องอยู่แบบอพาร์ตเมนต์แบบห้องเดียวนะครับไม่กี่ตารางเมตรเนี่ยก็เพิ่มขึ้น 6-4-3% อย่างพวกที่แบบห้อง4ห้องแบบอพาร์ตเมนต์ที่แบบมี4ห้องเนี่ยเพิ่มขึ้น 17.14% นะครับถ้ามี5ห้องเพิ่มขึ้น 20.20% ถ้ามีเป็นแบบห้องใหญ่นะครับก็ 24.54% ใหญ่กว่านั้นอีกก็ถึง 25.26 นะครับถ้าเป็นบ้านเพิ่มถึง 38.50% ก็คือว่าเราใช้ร้อยหนึ่งนะก็ต้องจ่ายเพิ่มอีก38 บาทนะแล้วถ้าเป็นแบบประเภทเซมิดีแทชคือบ้านเดียวออกไปเนี่ยเพิ่ม 49.77% ครับผม
1: โอ้อันนี้เป็นมาตรการที่เขาพยายามจะกระตุ้นให้คนหันไปใช้พลังงานทางเลือกอย่างเช่นแผงโซลาร์เซลล์อะไรแบบนี้หรือเปล่านะคะพี่ต้น
0: ไม่รู้ละเรื่องของคุณ แต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณใช้ไฟของหลวงเนี่ยคุณต้องจ่ายเพิ่ม 49.77%
1: โหดมากโหดมาก
0: ถ้าเป็นแบบบ้านบังกะโลนะ บ้านบังกะโลนะแบบเป็นหลังๆอยู่เดียวเลยนะเพิ่ม 102.64%
1: โอ้ยคุณพระคุณเจ
0: ้าค่าไฟ101คุณต้องจ่ายค่าสีเพิ่มอีก102 บาท
1: โอ้
0: สวัสดีจบข่าวจากสิงคโปร์ครับคนไทยรู้สึกดีเนาะโอเค
1: เอาละค่ะมาถึงข่าวนี้น่าจะเป็นข่าวท้ายแล้วนะคะวันนี้ค่ะพี่ต้นค่ะคุณผู้ฟังคะ1กรกฎาคมของทุกปีนะคะถือได้ว่าเป็นวันก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนค่ะถ้าหากว่าเราจะย้อนรอยไปดูพรรคการเมืองต่างๆในโลกนี้นะคะที่มีอายุยาวนานเกินกว่า1ศตวรรษหรือว่าเกินกว่า100ปีเนี่ยมีไม่กี่พรรคอะค่ะที่ยังคงมีชีวิตและมีชีวาอยู่ด้วยนะคะ1ในนั้นเนี่ยก็คือพรรคคอมมิวนิสต์จีนนั่นเองนะคะหลายคนอาจจะสงสัยนะคะว่าเอ๊ะพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยอยู่มาได้ยังไงตั้ง105ปีแล้วไม่มีวันตายนะคะซึ่งเรื่องนี
0: ้
1: ก็มีบรรดานักวิชาการหลายคนนะคะให้ความเห็นนะคะอย่างเช่นศาสตราจารย์โจเซฟมาโฮนี่นะคะบอกว่าคำตอบที่เห็นได้ชัดนะคะว่าเพราะอะไรผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์นะคะแล้วก็ผู้นำประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเนี่ยถึงได้สามารถส่งต่อนโยบายกันรุ่นสู่รุ่นนะคะตั้งแต่ผู้นำรุ่นที่1ก็คือประธานเหมาเจ๋อตุงมาจนถึงผู้นำคนปัจจุบันรุ่นที่5คือประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยมันคือโจทย์เดียวของทั้งหมดทั้งมวลก็คือประชาชนค่ะโจทย์ของพรรคคอมมิวนิสต์นะคะก็คือการทำให้ประชาชนเนี่ยมีความสุขนะคะแล้วก็ฟื้นฟูความยิ่งใหญ่ของประชาชาติจีนอันนี้ละค่ะเป็นปัจจัยที่ทำให้จีนเนี่ยสามารถดำรงคงอยู่ได้นะคะด้วยการบริหารของพรรคคอมมิวนิสต์เพียงพรรคเดียวนะคะแล้วก็ที่สำคัญเขามีกลไกอีกอย่างนึงนะคะที่พรรคการเมืองอื่นๆในโลกแทบจะไม่มีก็คือปฏิรูปตัวเองอยู่เสมอค่ะซึ่งก็ทำให้เกิดเสถียรภาพในนโยบายระยะยาวแล้วก็ยังส่งต่ออุดมการณ์นะคะจากรุ่นต่อรุ่นได้อย่างไร้รอยต่อนี่ก็เป็นทัศนะนะคะของนักวิชาการต่างชาตินะคะจากโลกตะวันตกที่มองจีนแบบนี้ค่ะก็วันนี้นะเป็นวาระครบรอบ105ปีของการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนค่ะ
0: ครับซึ่งเราก็จะต้องไปดูตามกันต่อนะของพี่เจเจคงจะตามแหละเพราะว่าวันนี้ท่านสีเช่นผิงจะต้องมีสุนทรพจน
1: ์
0: นะว่ามีอะไรตามมาอีกสิ่งนึงที่ผมแบบประทับใจสิ่งนึงที่ผมประทับใจกับเรื่องของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยคือเขาไม่ผลักภาระมาให้ประชาชนแล้วอย่างคนอย่างเราเนี่ยเราไม่รู้จักเราว่านักการเมืองเป็นยังไงแต่ว่าเราโดนภาระให้ต้องไปเลือกแล้วยังจะต้องมานั่งจับตาดูด้วยว่าพวกนี้จะโกงจะกินเราหรือไม่นะครับแต่ว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยเขากวาดล้างกันเองใช่ไหมเรื่องของเรื่องพวกคอร์รัปชันเนี่ยตอนนี้ก็เลยโหยังปราบกันอยู่แล้วก็เรียกว่าถ้าจะแบบว่าหมดไปแล้วล่ะเดี๋ยวในช่วงหน้าเราจะได้คุยกับรองศาสตราจารย์ดร.กิตติแสงนามนะครับพักกันสักครู่ครับ
2: สนับสนุนโดยผู้ตรวจการแผ่นดินขจัดความเดือดร้อนและเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน
3: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
4: เวลาเกิดเรื่องโกงในหน่วยงานเรามักได้ยินว่าผู้ใหญ่ไม่รู้เรื่องลูกน้องทำเองแต่ในความเป็นจริงการเป็นหัวหน้าต้องดูแลระบบไม่ให้มีช่องโหว่ถ้าเห็นสัญญาณเตือนเช่นเอกสารผิดปกติหรือการอนุมัติที่เร่งด่วนข้ามขั้นตอนแต่ยังปล่อยผ่านแบบนี้อาจเข้าข่ายบกพร่องต่อหน้าที่ดังนั้นการเปิดเผยข้อมูลให้โปร่งใสจึงสำคัญมากที่สำคัญถ้าลูกน้องกล้าแจ้งเบาะแสอย่ามองว่าเป็นปัญหาครับแต่นี่คือระบบเตือนภัยชั้นดีขององค์กรซึ่งสำนักงานปปช.มีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งข้อมูลอย่างเข้มงวดเพื่อช่วยให้คนดีกล้าพูดอย่าปล่อยให้เรื่องทุจริตกลายเป็นเรื่องปกติหากพบเห็นความไม่โปร่งใสแจ้งสำนักงานปปช.หรือโทรศูนย์ข้อมูลปปช.1205เพราะการแจ้งของคุณคือการรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมอย่างแท้จริงสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
5: สนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์

0: นุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: 7:13 ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะกับพี่ต้นคุณสุทัศน์ชวังกูและเจเจวัชรินทร์เศรษฐกุดันค่ะช่วงนี้รองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมแล้วนะคะที่จะมาเล่าในประเด็นข้อเท็จจริงไทยกับยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกของสหรัฐค่ะ
1: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
0: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์คะ
2: อรุณสวัสดิ์ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: ค่ะอาจารย์คะเช้านี้อาจารย์อยู่ประเทศไทยหรือเปล่าคะหรืออินโดนีเซีย
3: ประจำอยู่ที่ประเทศไทยเพราะว่าเรากำลังจะมีประชุมปฏิบัติการนะครับของเยาวชน110คนจาก11ประเทศอาเซียนนะครับมาประชุมกันที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับในโครงการชื่อว่า Empowering Youth Across ASEAN เยาวชนทั้ง110คนเนี่ยอบรมออนไลน์กันมาต่อเนื่องแล้วนะครับ2เดือนที่ผ่านมามาประชุมออนไซต์กันที่จุฬา1สัปดาห์นะครับก่อนที่เราจะแบ่งพวกเขาลงพื้นที่ใน8ประเทศอาเซียนเพื่อที่จะไปทำงานพัฒนาชุมชนให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนแล้วก็การพัฒนาพืชสิ่งแวดล้อมใน8ประเทศอาเซียนครับ
0: ค่ะอาจารย์คะ
2: อาจารย์ครับ110คนนี้มาจากมีจากเมียนมาไหมครับ
3: แน่นอนครับมีด้วยครับทั้ง11ประเทศเลยครับครับประเทศละ10ครับ
0: ค่ะคือเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองนะคะอาจารย์ครับได้มีโอกาสอ่าน Facebook ของอาจารย์นะคือเป็นแฟนอาจารย์นะพูดง่ายๆนะคะจะได้เห็นความเคลื่อนไหวของอาจารย์อ่านแล้วด้วยความชื่นชมแล้วก็ภูมิใจในฐานะที่เป็นคนไทยคนนึงเพราะว่าอาจารย์ไปสร้างชื่อเสียงนะคะทำงานในฐานะเป็นผู้อำนวยการมูลนิธิอาเซียนนะคะผู้อำนวยการบริหารเนี่ยแล้วก็ตลอดช่วง6เดือนที่ผ่านมามีผลงานมากมายเดียวนะคะซึ่งเป็นเรื่องดีนะคะสำหรับเยาวชนในอาเซียนนะคะไม่ว่าจะเป็นการสร้างความตระหนักรู้นะคะเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ AI หรือ SME อะไรแบบนี้ค่ะขอส่งกำลังใจให้อาจารย์และทีมงานทุกท่านด้วยนะคะ
3: ขอบพระคุณครับขอบพระคุณทุกท่านครับ
0: ค่ะทีนี้มาถึงประเด็นที่วันนี้อาจารย์เตรียมไว้ไทยกับยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกของสหรัฐ
3: ครับคือหลักๆเลยเนี่ยนะครับข่าวที่น่าสนใจ 2-3 ชิ้นพอมารวมกันนะครับอย่างเช่นกองบัญชาการภาคพื้นอินโดแปซิฟิกของสหรัฐเนี่ยเพิ่งจะเปลี่ยนชื่อกลับนะครับเป็นกองบัญชาการแปซิฟิกนะครับกลับมาเป็นชื่อเดิมนะครับ US Pacific Command เมื่อวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมานะครับแล้วก็ข่าวอีกชิ้นนึงก็คือกำหนดการที่มันมีการเปลี่ยนนะครับจากเดิมที่ท่านรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศศรีหศักดิ์วงเกตแก้วจะเดินทางไปเยือนกองบัญชาการแปซิฟิกเนี่ยนะครับเมื่อช่วงปลายเดือนมีนาคมแล้วก็เลื่อนออกมาเป็นช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้นะครับก็เลยทำให้นะมีนักวิเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญอดีตทหารนักกฎหมายนะครับออกมาเผยแพร่ข้อมูลหลายๆเรื่องซึ่งผมมองว่ามันเป็นเรื่องน่าห่วงกังวลนะครับเพราะว่ามันอาจจะเกิดความเข้าใจผิดได้นะครับอย่างเช่นไปบอกว่าโอ้ยภายใต้ยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งของกระทรวงสงครามหรือกระทรวงกลาโหมของสหรัฐเนี่ยกำลังจะมีการจัดตั้งกองกำลังอาเซียนประเทศไทยเลือกข้างสหรัฐอเมริกาแล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเห็นภาพคุณเซนเยือนจีนอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็บอกประเทศไทยเลือกข้างอเมริกาเดี๋ยวจะเข้าสู่กองกำลังอาเซียนแล้วก็จะปิดล้อมจีนในอนาคตเราจะทำสงครามกับจีนนะครับข้อมูลที่ผมพูดมาเมื่อกี้นี้ทั้งหมดเป็นความเท็จนะครับไม่เป็นความจริงนะครับเพราะฉะนั้นเราทำแฟกต์เช็คนะครับเราเอาข้อเท็จจริงมาเล่าให้ฟังนะครับว่าแน่นอนสหรัฐอเมริกามียุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกและยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกของสหรัฐอเมริกาเองก็ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะปิดล้อมจำกัดเขตการขยายอิทธิพลของจีนอันนี้ถูกนะครับแต่ประเทศไทยเราไม่ได้เลือกข้างถึงแม้เราจะมีความร่วมมือในหลายๆมิตินะครับภายใต้ยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกความร่วมมือของไทยภายใต้ยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกเนี่ยมันมีลักษณะเขาเรียก selective engagement นะครับก็คือคัดสรรแล้วก็จำกัดขอบเขตว่าความร่วมมือเรื่องไหนที่มันจะเป็นประโยชน์กับประเทศไทยความร่วมมืออันไหนนะครับที่จะถ่วงดุลไทยให้อยู่ในสมดุลระหว่างการขยายอิทธิพลของทั้งสองมหาอำนาจคือจีนแล้วก็สหรัฐอาเซียนเองนะครับตั้งแต่ตั้งมาในปี1967จนถึงปัจจุบันนี้ไม่มีข้อตกลงไหนเด็ดขาดนะครับที่บอกว่าอาเซียนจะมีการตั้งความร่วมมือทางด้านการทหารแบบ

0: collective force หรือว่าการปกป้อมร่วมกัน collective defense force เหมือน NATO ไม่เคยมีเด็ดขาดนะครับในขณะเดียวกันนะครับอาเซียนเองแล้วก็ประเทศไทยก็ตระหนักดีนะครับว่าจีนยังไงก็ตามคือคู่ค้าอันดับหนึ่งคือนักลงทุนอันดับหนึ่งในอาเซียนคือคนที่วางแม่บทในการพัฒนาเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานในอาเซียนเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดที่จะไปคบกับสหรัฐอเมริกาแล้วเลือกข้างจะปิดล้อมทำสงครามกับจีนเนี่ยเราตัดทางทำมาหากินของตัวเองนะครับและเช่นเดียวกันอาเซียนก็รู้ด้วยว่าสหรัฐอเมริกาคือตลาดส่งออกอันดับหนึ่งของอาเซียนคือคนที่จะมาถ่วงดุลจีนในเรื่องของเทคโนโลยีและหลายๆประเด็นเพราะฉะนั้นกับอาเซียนเองก็จะไม่มีวันตัดกับสหรัฐอเมริกาด้วยเพราะว่าถ้าอยู่ภายใต้อิทธิพลจีนแล้วใกล้ชิดเกินไปมันก็จะมีปัญหาเรื่องการถ่วงดุล นะครับเพราะนั้นอาเซียนเนี่ยดำรงตนเป็นคนที่จะถ่วงดุลยุทธศาสตร์แล้วเราออกเอกสารชัดเจนนะครับมาตั้งแต่ปี2019ในวาระที่ประเทศไทยเราเป็นประธานอาเซียนนะครับเอกสารฉบับนั้นเรียกว่า AOIP นะครับ ASEAN Outlook on the Indo-Pacific นะครับบอกชัดเจนว่าในภูมิภาค Indo-Pacific เราจะมองพื้นที่นี้เป็นพื้นที่แห่งความร่วมมือไม่ใช่พื้นที่การประชันหน้ากันทางทหาร อาเซียนจะเป็นแกนกลางหรือ ASEAN Centrality ในการกำหนดทิศทางของภูมิภาคนี้ไม่ใช่ปล่อยให้สหรัฐหรือจีนหรือมหาอำนาจไหนมากำหนดทิศทางของการเดินหน้าภูมิภาคอาเซียนนะครับเพราะนั้นไม่มีนะครับกองกำลังอาเซียนไม่มีนะครับที่เราจะไปร่วมกับสหรัฐในการที่จะทำสงครามกับจีนนะครับประเทศไทยเราเองกับยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกเรามีความร่วมมือด้วยอยู่4ด้านนะครับเราเช็คข้อมูลมาแล้วด้านที่1นะครับด้านเศรษฐกิจและห่วงโซ่ปทาน Economic and Supply Chain นะครับเรามีความร่วมมือ2กรอบนะครับกรอบแรก Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity อันเนี้ยเปิดตัวในสมัยของโจไบเดนปี2022ร่วมมือในเรื่องของภาษีนะครับร่วมมือในเรื่องของการตั้งกลไกearly warning system ว่าถ้าเกิดมันมีประเด็นอะไรผิดพลาดในห่วงโซ่ปทานเราจะช่วยกันยังไงร่วมมือกันในเรื่องของเทคโนโลยีสีเขียวเทคโนโลยีสะอาดร่วมมือในเรื่องของการค้าแบบการค้าเป็นธรรมแต่แน่นอนมันเป็นผลงานของไบเดนซึ่งตอนนี้ทรัมป์ยกเลิกไปแล้วเพราะฉะนั้น IPF ตอนนี้มันไม่ได้ active นะครับอันที่2ยังคง active อยู่ก็คือแถลงการร่วมนะครับระหว่างไทยกับสหรัฐผ่านทางกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐนะครับเรื่องความเป็นพันธมิตรด้านห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์เซมิคอนดักเตอร์ซัพพลายเชนอะไลแอนซ์อันนี้จำเป็นมากนะครับเพราะอย่างที่เรารู้มีสงครามเทคโนโลยีอเมริกาไม่ขายชิปให้จีนแต่ถ้าเกิดเราสามารถที่จะมีความตกลงนี้นั่นเท่ากับเราสามารถซื้อชิปจากอเมริกาได้แล้วก็มีผู้ประกอบการจีนจำนวนมากมาลงทุนในประเทศไทยเพื่อจะใช้ไทยเป็นฐานผลิตแล้วส่งไปอเมริกาก็มาจากไอ้เซมิคอนดักเตอร์ซัพพลายเชนอะไลแอนซ์เนี่ยแหละครับที่ทำให้เราถ่วงดุลในทางเศรษฐกิจได้เพราะฉะนั้นเราไม่ได้เลือกข้างที่จะปิดล้อมใครหรือเป็นศัตรูกับใครในทางเศรษฐกิจนะครับเสาหลักที่สองคือเสาหลักด้านความมั่นคงแล้วก็กลาโหมนะครับเรามีข้อตกลงอยู่ภายใต้เรื่องนี้นะครับสี่เรื่องนะครับเรื่องแรกวิสัยทัศน์ร่วมแถลงการร่วมไทยสหรัฐปี2020นะครับJoint Vision Statement 2020 for the Thai-US Defense Alliance นะครับกระทรวงกลาโหมของทั้งสองประเทศปรับปรุงอัปเดตความร่วมมือที่มีมาตั้งแต่สมัยของสงครามเย็นนะครับส่วนที่สัญญามะนิลาตั้งแต่ทศวรรษ1950ให้มันทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับพูดถึงเขาเรียก interoperability ในการที่จะทำงานร่วมกันแบ่งปันข่าวสารข้อมูลเน้นเรื่องภัยคุกคามไซเบอร์และอวกาศนะครับข้อตกลงฉบับที่2นะครับอันเนี้ยหลายๆคนชอบเอาไปอ้างว่าเนี่ยโอ้โหเรามีนายทหารส่งไปประจำที่กองบัญชาการภาคพื้นแปซิฟิกที่ฮาวายซึ่งเรามีจริงนะครับเขาเรียกว่า military liaison นะครับอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าบันทึกความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งนายทหารติดต่อประจำ US Pacific Command อันเนี้ยเริ่มปี2565 4ปีที่แล้วผูกพันกัน10ปีโดยจะมีการส่งนายทหารระดับสูงจากกองทัพไทยไปประชุมที่ US PACCOM นะครับที่ฮาวายเพื่ออะไรครับเพื่อประสานงานกันในเรื่องความมั่นคงแบบ non traditional security ในเรื่องที่เป็นความมั่นคงรูปแบบใหม่ความมั่นคงรูปแบบใหม่คือความมั่นคงที่เกี่ยวข้องกับพลังงานอาหารการต่อต้านเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติภัยคุกคามไซเบอร์การรับมือกับสภาวะการเปลี่ยนแปลง ภูมิอากาศแล้วก็ภัยธรรมชาติเพราะฉะนั้นไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการวางแผนลบที่จะไปร่วมกันแล้ววางแผนลบหรือซ่อมสงครามกับใครนะครับอันต่อมาเป็นความร่วมมือกันเขาเรียกภาคีความร่วมมือเพื่อความยืดหยุ่นด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศอินโดแปซิฟิกนะครับ Partnership for Indo-Pacific Industrial Resilience มีพันธมิตรกันทั้ง16ประเทศเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะสร้างห่วงโซ่ประทานในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาวุธร่วมกันคือเราเองก็ส่งเสริมใช่ไหมว่าเราอยากจะขายอาวุธบ้างเพราะว่ามันแหมสร้างมูลค่าสูงและในขณะเดียวกันถ้าเราสามารถผลิตอาวุธในประเทศไทยเราได้เนี่ยมันก็ยั่งยืนกว่าใช่ไหมในกรณีที่เรามีการปะทะถูกต้องไหมครับแล้วก็อันสุดท้ายเสาหลักที่4ภายใต้ตัวของความมั่นคงเนี่ยก็คือเรื่องของการฝึกร่วมหรือว่าการฝึกผสมประจำปี military exercise นะครับซึ่งแน่นอนใหญ่สุดก็คือ Kobago นะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะมีเรื่องของคารัตนะครับสำหรับตัวของกองทัพเรือกับกองทัพอากาศมีคารัตกับมีโคบไทเกอร์แยกเข้ามาซึ่งประเด็นเหล่านี้คือความร่วมมือทางการทหารแบบปกตินะครับเรามีนายทหารของเราประจำอยู่ที่จีน military liaison เหมือนกันเพื่อไว้ใช้ติดต่อประสานงานกันเรามีแบบนี้อยู่ที่เกาหลีกับสหประชาชาติในกรณีเกาหลีเหนือเกาหลีใต้เรามีทูตทหารประจำอยู่ในเกือบจะทุกประเทศที่เรามีเอกอัครราชทูตเรามีความสัมพันธ์ทางการทูตด้วยเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกไม่ใช่เรื่องว่าโอ้โหมีนายทหารอยู่แล้วเราจะไปประกาศสงครามกับใครเหมือนกับที่มีนักวิเคราะห์หลายๆท่านออกมาสร้างกระแสถึงขนาดเรียกร้องให้ประชาชนเขียนแถลงการร่วมประกาศตัวเป็นเสรีไทยโน่นนี่นั่นไม่ส่งประกาศสงครามกับประเทศจีนอะไรเงี้ยผมคิดว่าไอ้อย่างเงี้ยมันจะทำให้เกิดความแตกตื่นและในที่สุดความสัมพันธ์ที่ดีที่เรามีทั้งกับจีนและทั้งกับสหรัฐอเมริกาก็จะเสียนะฮะจีนถ้าเกิดเขาไปฟังคนพวกนี้เขาจะมองอุ้ยประเทศไทยเลือกข้างสหรัฐไปแล้วในขณะที่คนไทยที่ฟังเรื่องนี้ก็จะตื่นตระหนกว่าเฮ้ยเราจะมีปัญหากับประเทศที่เป็นมหาอำนาจแล้วอยู่ติดกับเราอย่างจีนเลยเหร
1: อ
0: ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเราเองคงต้องมาอธิบายเรื่องพวกนี้กันนะครับแล้วก็อีก2เรื่องที่เรามีความสัมพันธ์ภายใต้วิสัยอินโดแปซิฟิกก็คือการพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงโดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างไทยกัมพูชาสปป.ลาวเมียนมาแล้วก็สหรัฐอเมริกาซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นความร่วมมือที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าหลายๆครั้งเวลาเราพูดถึงอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงเนี่ยเรารู้แล้วอิทธิพลของจีนสูงมากดังนั้นการที่เรามีความร่วมมือกับสหรัฐอเมริกาเราเน้นเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเน้นเรื่องของการพัฒนาเรื่องของสิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมเนี่ยมันคือการถ่วงดุลที่ดีนะครับแล้วก็ประเด็นที่4ก็คือเรื่องของไซเบอร์เซคิวริตี้แล้วก็เทคโนโลยีนะครับเรามี MOU นะครับบันทึกความเข้าใจนะครับระหว่างสำนักงานคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาตินะครับสกมช.กับหน่วยงานความมั่นคงทางด้านไซเบอร์ของสหรัฐอเมริกาในการที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลถ้าเรามีภัยคุกคามไซเบอร์นะครับมีการฝึกอบรมบุคลากรแล้วก็วางโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่เขาเรียกว่า critical information structure ร่วมกันเห็นไหมครับว่าจริงๆแล้วเรื่องที่เรามีอยู่เนี่ยมันมีลักษณะที่ผมบอก selective and engagement คือคัดสรรแล้วก็จำกัดขอบเขตทั้งนี้ทั้งนั้นก็แน่นอนเพื่อความที่เราเองจะได้ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจและถ่วงดุลในทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเราไม่ได้ไปมีความสัมพันธ์ทางการอาหารแบบมีวัตถุประสงค์ในการปิดล้อมจีนโดยตรงเหมือนอย่างกลุ่มควอดหรือกลุ่มออคูสนะฮะเราไม่มีแบบนั้นและอาเซียนเองก็ไม่เคยมีแบบนั้นด้วยเช่นเดียวกันครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์
2: ครับ
1: เชิญพี่ต้นก่อนค่ะ
2: อาจารย์ครับอาเซียนเนี่ยยังอยู่ในกรอบของความร่วมมือทางเศรษฐกิจสังคมแล้วก็วัฒนธรรมอยู่ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับแล้วก็ของอาเซียนแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องความมั่นคงเนี่ยจะเป็นของแต่ละประเทศในระดับทวิภาคีนะครับอาเซียนเองเนี่ยเรามีกรอบความร่วมมือที่มีสหรัฐอยู่ด้วยก็คือกรอบที่เรียกว่าอาเซียน Regional Forum ซึ่งไม่ได้มีแต่สหรัฐหรอกมันมีอีก17ประเทศรวมกับอาเซียนอีก11ประเทศนะครับมีทั้งเกาหลีเหนือเกาหลีใต้จีนปากีสถานอินเดียรัสเซียสหภาพยุโรปอยู่ในความร่วมมือนี้เรามี ADMM+ นะครับก็คือการประชุมระดับรัฐมนตรีทางด้านความมั่นคงร่วมกันที่มีทั้งรัสเซียมีทั้งอเมริกาอยู่ในกรอบนี้ถ้าเป็นเรื่องความมั่นคงนะครับถ้าเป็นเรื่องเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมเนี่ยมีหลายกรอบเลยทั้งระดับอาเซียนทั้งระดับอนุภูมิภาคนะครับแต่ไอสิ่งที่เรามีกับสหรัฐก็เหมือนกันเราก็มีแบบเดียวกันกับจีนเราก็มีแบบเดียวกันกับญี่ปุ่นเกาหลีออสเตรเลียนิวซีแลนด์อินเดียแล้วก็ รัสเซียด้วยนะครับเราเรียกกรอบเนี้ยใหญ่ๆรวมๆแล้วเป็นระดับผู้นำก็คือการประชุม East Asia

0: มมิตหรือว่าการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกครับ
1: ค่ะดังนั้นแล้วการที่จะเสพข่าวอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความมั่นคงนะคะเนื่องจากว่าเราก็มีประเทศมหาอำนาจขนาดใหญ่เนี่ยประกบอยู่นะขนาบอยู่เราก็ต้องใช้ดุลพินิจพิจารณาอ่านเยอะๆนะคะแล้วก็ฟังผู้รู้เยอะๆอย่างฟังจากรายการ Good Morning ASEAN นะคะ
0: ได้เราอ่ะจะคอยเช็คข่าวสารให้เพราะว่าเดี๋ยวนี้แบบเราเห็นเลยอ่ะผู้เชี่ยวชาญเยอะจริงๆครับแล้วก็สื่อเองผมก็เข้าใจบางทีความแข่งขันกันเขาก็ต้องรีบออกข่าวก็เลยทำให้บางครั้งผู้เชี่ยวชาญที่เชิญมาอาจจะมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนนะครับแล้วก็ขาดการเช็คข้อมูลก็เลยทำให้ผู้เรื่องห่วงกังวลหลายๆเรื่องเนี่ยมันออกไปก็เราก็มาคุยกันแบบนี้ครับ
1: ค่ะวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะอาจารย์คะ
0: ครับขอบพระคุณครับ
2: ขอบพระคุณมากครับผม
1: ค่ะแล้วเราทั้ง3คนก็ดรปิติศรีแสงนามนะคะพร้อมทั้งเราทั้ง2คนนะคะขอลาไปพร้อมกันเลยนะคะ
2: ครับพบกับ Good Morning ASEAN ได้ใหม่วันพรุ่งนี้ครับ 6:00 น. ถึง 7:30 น. ครับสวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100 บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2 คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50 บาทต่อวันถ้าแชร์3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
7: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
8: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
9: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี MCOT News FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้ตรงกับวันพุธที่1กรกฎาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีครับพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
0: ค่ะมีหลากหลายประเด็นให้ติดตามกันนะคะแต่ว่าขอไปเริ่มกันที่ข่าวนี้ก่อนค่ะมีทั้งพาดหัวข่าวและภาพข่าวนะคะขอหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์เดลินิวค่ะเป็นภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสไปลานพิธีกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพก่อนเสด็จตรวจแถวกองทหารเกียรติยศณอนุสรณ์สถานโอเตลเดเซงวาลิตกรุงปารีสจากนั้นเสด็จไปทำเนียบประธานาธิบดีในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยเสด็จด้วยค่ะส่วนพาดหัวข่าวนะคะมาครองถวายเครื่องราช2ล้นเกล้าทอดพระเนตรเอกสารสัญญาสยามฝรั่งเศสประธานาธิบดีฝรั่งเศสทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตระกูลลียงดอนเนอร์ชั้นกรองครัวสแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ว่าด้วยความดีความชอบหรือออเดระนาซีนานดูเมริกแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยกองทหารเกียรติยศตั้งแถวถวายความเคารพอย่างสมพระเกียรติพร้อมเสด็จไปยังทำเนียบประธานาธิบดีก่อนทอดพระเนตรเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสทั้งพระราชสารทองคำจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวามหามกุฏวิทยามหาราชทูลสมเด็จพระจักรพรรดิดินโปเลียนที่3ทูลสมเด็จพระจักรพรรดินโปเลียนที่3สนธิสัญญาทางไมตรีการค้าและการเดินเรือระหว่างสยามและฝรั่งเศสสัตยาบันศาลของสยามค่ะ
1: ครับต่อกันที่ประชุมวุฒิสภาครับมีมติเสียงข้างมาก103เสียงเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขแล้วครับในการพิจารณาวาระ2และวาระ3โดยมีการแก้ไขสาระสำคัญด้วยการตีกรอบชัดเจนห้ามใช้กฎหมายฉบับนี้ล้างผิดในคดีมาตรา112กับเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีพร้อมกับส่งกลับให้สภาผู้แทนราษฎรลงมติยืนยันอีกครั้งในการประชุมวุฒิสภาวาระด่วนดังกล่าวนะครับที่ประชุมร่วมกันพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมในร่างพระราชบัญญัติซึ่งประเด็นสำคัญอยู่ที่การเพิ่มข้อความในมาตรา11เพื่อไม่ให้กระบวนการยุติคดีแก่เยาวชนครับนำมาใช้บังคับกับผู้ที่กระทำผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นอกจากนี้ทางกรรมาธิการยังได้ชี้แจงและยืนยันว่าบัญชีแนบท้ายกฎหมายที่มีการจัดเรียงลำดับใหม่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการนิรโทษกรรมในคดีทุจริตเลือกตั้งหรือคดีการหัวสว.ตามที่หลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตเนื่องจากคดีทั้งหมดยังอยู่ในกระบวนการตรวจสอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งทางนี้วุฒิสภายังเห็นชอบกับข้อสังเกตเพิ่มเติมในกรณีที่พบผู้ต้องขังคดีการเมืองที่ไม่ได้รับการนิรโทษกรรมให้คณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขจัดทำข้อเสนอแนะในการบริหารโทษไปยังรัฐมนตรีกระทรวงการยุติธรรมและอธิบดีกรมราชทัณฑ์เพื่อพิจารณาต่อไปซึ่งขั้นตอนหลังจากนี้จะต้องส่งร่างกฎหมายดังกล่าวกลับไปให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาว่าจะเห็นชอบกับการแก้ไขของวุฒิสภาหรือไม่ขณะเดียวกันที่ศาลฎีกาครับมีการนัดพิจารณาคดีครั้งแรกในคดีที่คณะกรรมการปปช.ยื่นคำร้องขอให้วินิจฉัยกรณี44อดีตส.ส.พรรคก้าวไกลถูกกล่าวหาว่าฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมร้ายแรงจากกรณีร่วมกันเสนอร่างแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112โดยในวันนี้ศาลมีคำสั่งรับคำร้องคัดค้านของผู้คัดค้านทั้งหมดและนัดตรวจพยานหลักฐานในวันที่4สิงหาคมพร้อมวางกรอบเวลาในการพิจารณาคดีเป็นเวลา1ปี นอกจากนี้ศาลฎีกายังได้มีคำสั่งยกคำร้องในกรณีที่มีผู้ยื่นคำร้องขอให้ศาลสั่งนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนหยุดปฏิบัติหน้าที่จากกรณีการให้สัมภาษณ์วิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลโดยศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าผู้ยื่นคำร้องไม่ใช่คู่ความในคดีและไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอจึงไม่มีเหตุให้สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใดครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์มติชนวุฒิสภาผ่านร่างกฎหมายนิรโทษกรรมไม่เกี่ยวกับมาตรา112ล้างผิดหัวสว.ส่งกลับสภาล่างเคาะศาลเริ่มเดินหน้าคดี44ส.ส.ครับ
0: เมื่อวานนี้มีการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,570 วงเงิน 3.788 ล้านล้านบาทซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอเป็นวันที่2ค่ะโดยความเคลื่อนไหวนอกห้องประชุมนั้นนะคะนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก็ได้พูดถึงการจัดทำงบประมาณปี 2,570 ว่ามีข้อจำกัดเนื่องจากงบประมาณส่วนใหญ่ถูกจัดสรรไปใช้ในงบประจำงบเพื่อชดเชยเงินคงคลังและชำระหนี้คงค้างแต่การจัดสรรงบลงทุนยังคงเป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่า 20% ของงบรายจ่ายแม้ภาพรวมงบลงทุนจะลดลงจากปีที่แล้วประมาณ 7% แต่ยังมีเม็ดเงินลงทุนจากรัฐวิสาหกิจอีกกว่า 200,000 ล้านบาทเข้ามาช่วยสนับสนุนแล้วรัฐบาลยังได้จัดสรรงบกลางไว้รองรับกรณีฉุกเฉินและจำเป็นราว 100,000 ล้านบาทค่ะเมื่อถามถึงการจัดสรรงบให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในระดับพื้นที่ที่ในปีงบประมาณนี้ลดลงเหลือ 4.2 พันล้านบาทจากเดิม 2.6 หมื่นล้านบาทนายดนุชาระบุนะคะว่ารัฐบาลมีนโยบายปรับเปลี่ยนการใช้งบจังหวัดโดยมุ่งเน้นสร้างอาชีพและส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นหลักเพื่อลดความซ้ำซ้อนกับโครงการโครงสร้างพื้นฐานของหน่วยงานส่วนกลางโดยมีกรอบวงเงินงบจังหวัด

0: ปัดไว้ไม่เกิน 20% ของกรอบเดิมเพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณมีความคล่องตัวและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้กรอบงบประมาณที่มีจำกัดค่ะประเด็นนี้นะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวค่ะรวมญาติ plus กินรวบถกงบ 2,570 วันที่2มุ่งเป้าด้านสังคมจิราพรแนะรัฐบาลเดินหน้าพัฒนาทุนมนุษย์สส.ส้มเชียงใหม่อัดรัดมุ่งช่วยคนนอกณัฐชาข้องใจหันงบพม.ที่เป็นฟรูกองชีวิตประชาชนแต่ไปเพิ่มความสะดวกข้าราชการสกลทีเตือนรับมือระเบิดเวลา3ลูกด้านสุขภาพผลิตชำแหละเมกะโปรเจกต์การเรียนรู้ชี้ผุดโครงการยุคภูมิใจไทยดูแลวงเงินกว่า 2.6 หมื่นล้านพร้อมโยงใยบริษัทกินรวบซัดเป็นมหกรรมรวมญาติ plus ย้อนเกล็ดอนุทินจะดับไฟหรือปล่อยให้ไฟลามทุ่งเผาภาษีชาวบ้านค่ะ
1: ครับต่อกันที่ทนายความผู้รับมอบอำนาจจากนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเดินทางเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องในการเผยแพร่คลิปเสียงที่พาดพิงว่ามีการทุจริตสอบราชการท้องถิ่นยืนยันว่ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโปร่งใสตามระเบียบในขณะที่ปปช.และกรรมาธิการกฎหมายสภาผู้แทนราษฎรเร่งขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงินและก็การล็อกสเปค TOR ครับนายทิวาการกระสังทนายความของนายทรงศักดิ์ทองศรีเปิดเผยหลังเข้าพบพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลทุ่ง2ห้องว่าได้แจ้งความดำเนินคดีกับบุคคลเจ้าของเสียงในคลิปจำนวน2คนและผู้เผยแพร่คลิปผ่านเพจบังแจ็คในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาและผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์กรณีกล่าวหาว่านายทรงศักดิ์มีโควต้าฝากคนเข้าทำงาน 1,500 อัตราโดยเรียกรับเงินหัวละ 350,000 บาทยืนยันว่ากระบวนการคัดเลือกมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒเข้ามาจะสอบเป็นไปอย่างถูกต้องตามขั้นตอนของกรมบัญชีกลางไม่มีการซื้อขายตำแหน่งและเชื่อว่าเป็นการปล่อยคลิปเสียงเพื่อทำลายกระบวนการประมูลจากกลุ่มผู้ที่เสียประโยชน์ด้านความคืบหน้าจากการตรวจสอบครับนายพัฒนพงษ์จันทร์เพชรกุลเพชรพุนเลขาผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ระบุว่าขณะนี้ปปช.ได้สอบปากคำพยานและเปรียบเทียบบัญชีไปได้เกือบครึ่งแล้วคาดว่าจะสรุปสำนวนเสนอตั้งกรรมการไต่สวนได้ภายใน 1-2 สัปดาห์นี้โดยจะเน้นตรวจสอบรายละเอียดใน TOR ว่ามีลักษณะล็อกสเปคหรือไม่ส่วนกรณีของผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์เทศบาลเมืองวิเชียรบุรีที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยปปช.ได้ตั้งสำนวนตรวจสอบในเรื่องของการร่ำรวยผิดปกติและเส้นทางการเงินควบคู่กันไปด้วยแล้วขณะที่ทางจังหวัดเพชรบูรณ์ก็เผยว่าขณะนี้ยังไม่พบตัวผู้อำนวยการรายดังกล่าวส่วนที่รัฐสภาครับนายรังสิมันต์โรมประธานกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนได้รับหนังสือร้องเรียนจากสมาคมส่งเสริมการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐภาคประชาชนที่ขอให้ตรวจสอบช่องโหว่ของการจัดเก็บไฟล์ข้อสอบใน Flash Drive โดยไม่มีการเข้ารหัสจนหลุดไปถึงมือข้าราชการที่พัวพันกับการทุจริตโดยนายรังสิมันต์ยืนยันว่ากรรมาธิการจะรับเรื่องนี้เข้าสู่วาระเร่งด่วนและจะประสานงานปปง.เพื่อใช้มาตรการยึดอายัดทรัพย์สินเข้าสู่กระบวนการนี้ทั้งหมดพร้อมเตรียมเชิญข้าราชการระดับสูงและฝ่ายการเมืองที่มีอำนาจกำกับดูแลมาให้ข้อมูลเพื่อขยายผลไปให้ถึงตัวการใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังต่อไปครับมีประเด็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับปปช.เตรียมสรุปโกงสอบท้องถิ่นภายใน2สัปดาห์ลั่นหลักฐานสาวถึงฟันไม่เลี้ยงพร้อมเสนอบอร์ดใหญ่ตั้งทีมไต่สวนได้พยานหลักฐานเพียงพอเอาผิดก่อนจะเรียกผู้เกี่ยวข้องมาชี้แจงแจ้งข้อกล่าวหาพร้อมสั่งสอบผอ.พิชิตร่ำรวยผิดปกติรวมทั้งตรวจ TOR จ้างสอบล็อกสเปคหรือไม่ด้านทรงศักดิ์ลุยแจ้งความส้มกิจขัดผลประโยชน์หาเรื่องล้มประมูลขณะที่โรมรับลูกสอบทุจริตสอบท้องถิ่น 67-69 พบพิรุธไฟล์ข้อมูลรั่วไหลตามจี้ปปง.อายัดทรัพย์ครับ
0: ขอพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องของกรณีที่แอร์โฮสเตสสายการบินไทยถูกตำรวจออสเตรเลียจับกลุ่มข้อหาลักลอบนำเฮโรอีนค่ะเข้าประเทศค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: บริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาคและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
4: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริง
4: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและ

0: ที่16ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยาก
1: ลับเข้ามาช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะครับ
2: ค่ะไปที่ความคืบหน้ากรณีที่ทางการออสเตรเลียดำเนินคดีกับนางสาวมีนานามสมมุตินะคะพนักงานต้อนรับของการบินไทยอายุ26ปีในฐานะลูกเรือของเที่ยวบินระหว่างประเทศฐานพยายามลักลอบนำเข้าเฮโรอีน1กิโลกรัมหลังจากแอบซุกซ่อนมาในกระเป๋าสัมภาระ12ใบเมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะล่าสุดนะคะก็มีรายงานว่าศาลออสเตรเลียไม่ให้ประกันตัวลูกเรือคนดังกล่าวค่ะโดยสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานนะคะว่าหญิงไทยรายนี้ถูกตั้งข้อหาเกี่ยวกับการนำเข้าและครอบครองยาเสพติดซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุด25ปีและมีกำหนดจะขึ้นศาลแขวงเมลเบิร์นในวันที่14กันยายนค่ะทางด้านคลินซิมผู้บัญชาการกองกำลังพิทักษ์พรมแดนออสเตรเลียหรือว่า ABF ระบุนะคะว่าเครือข่ายออดอะขออภัยค่ะเครือข่ายก่ออาชญากรรมยังคงมุ่งเป้าไปที่คนในที่ได้รับความไว้วางใจซึ่งก็รวมถึงพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหรือลูกเรือนะคะเพื่อใช้เป็นช่องทางในการลักลอบขนส่งสิ่งผิดกฎหมายเข้าประเทศออสเตรเลียค่ะประเด็นนี้นะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ Daily New ค่ะแกะรอยโรสเพจอวตารลวงแอร์ขนยาแลกเงินค่าจ้าง8,800 ล่าไรเดอร์ส่งพัสดุที่คอนโดออสเตรเลียบินไทยสั่งเข้มปปส.ตามล่าโรส Facebook อวตารแสบจ้าง 8,800 บาทลวงแอร์สาวการบินไทยหิ้วกระเป๋าซุกเฮโรอีนเร่งตามหาตัวไรเดอร์ส่งสอบสวนเค้นพร้อมแกะรอยกล่องปริศนาส่งคอนโดพบหลักฐานเด็ดเพิ่งโพสต์รับหิ้วของในกลุ่ม Facebook ก่อนเจอเพจอวตารทักลวงให้ช่วยชี้เส้นทางเงินยังปกติส่งให้แม่ผ่อนรถหมื่นเดียวฐานะบ้านเกิดทำไร่ทำนาเป็นหนี้กยศ.ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเผยแอร์สาวบินไทยรับหิ้วของรายได้เสริมเงินในบัญชีมีไม่มากประธานบอร์ดบินไทยสั่งรื้อใหญ่ระเบียบตรวจสอบลูกเรือบินออกนอกรับเหตุนี้ทำลายภาพพจน์องค์กรกระทบความเชื่อมั่นลูกเรือและผู้โดยสารไทยขณะที่ออสเตรเลียยันมุ่งเป้าไปที่การกระทำส่วนบุคคลไม่ใช่สายการบินระบุเตรียมเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบสัมภาระของลูกเรือสายการบินในอนาคตเพื่อตัดวงจรเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติค่ะมีภาพด้วยนะคะที่เจ้าหน้าที่ปปส.ร่วมกับตำรวจสภ.ภูกามยาวจังหวัดพะเยาเข้าตรวจค้นบ้านแม่ของแอร์สาวผู้ต้องหาขนยาเสพติดเข้าออสเตรเลียในตำบลห้วยแก้วอำเภอภูกามยาวแต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายค่ะ
1: ครับต่อกันที่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีครับมีมติเห็นชอบต่ออายุมาตรการลดค่าธรรมเนียมโอนและจดจำนองอสังหาริมทรัพย์เหลือ 0.01% ไปอีก1ปีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและบรรเทาภาระของประชาชนพร้อมกับไฟเขียวผังเมืองรวมชุมชนวังจันทร์จังหวัดระยองครับรองรับการเติบโตในพื้นที่ EEC นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลนะครับเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2569โดยจะลดค่าจดทะเบียนการโอนและค่าจดจำนองอสังหาริมทรัพย์ทั้งมือ1และมือ2เหลือเพียง 0.01% เพื่อทดแทนมาตรการเดิมที่จะสิ้นสุดลงโดยมีผลบังคับใช้ยาวไปจนถึง30มิถุนายน2570ซึ่งกระทรวงการคลังก็ประเมินว่ามาตรการนี้จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์สูงกว่า 540,000 ล้านบาทต่อปีและช่วยผลักดัน GDP ของประเทศให้เติบโตเพิ่มขึ้นอีก 1.0.6% ต่อปีท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวจากสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางครับในขณะเดียวกันนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกรัฐมนตรีรัฐบาลนะครับก็เปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติร่างประกาศผังเมืองรวมชุมชนวังจันทร์จังหวัดระยองครอบคลุมพื้นที่4ตำบลรวมเนื้อที่กว่า394ตารางกิโลเมตรเพื่อใช้เป็นกรอบใน

0: การจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินระบบสาธารณูปโภคและการคมนาคมขนส่งรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ควบคู่ไปกับการจัดระบบโครงข่ายระบายน้ำและสวนสาธารณะเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมในอนาคตส่วนทางด้านของภาคการท่องเที่ยวครับนางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททได้มีการเปิดตัวโครงการ Thailand HealthExcellence 2026นะครับเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านสุขภาพระดับโลกโดยได้ให้การต้อนรับคณะเอกอัครราชทูตและผู้แทนจากกลุ่มประเทศตะวันออกกลางทั้งซาอุดิอาระเบียกาตาร์และโอมานพร้อมชูจุดขายด้านสุขภาพการดูแลสุขภาพแบบครบวงจรการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยและเทคโนโลยีการแพทย์ช่วยการเจริญพันธุ์เพื่อดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อสูงและผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการแพทย์และเยียวยาสุขภาพอย่างยั่งยืนครับมีประเด็นพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในมติชนครับครม.ไฟเขียวต่ออายุค่าโอนอสังหารวมชุมชนวังจันทร์รับ EEC ททเปิดเวที Thailand Health ยกระดับไทยหับสุขภาพครับ
1: ขณะเดียวกันก็มีความคืบหน้าเรื่องของแลนด์บริดจ์นะคะโดยเมื่อวานนี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะก็ได้แถลงว่ารัฐบาลจะยกเลิกการเสนอร่างพ.ร.บ.ระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ซึ่งจัดทำโดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรและจะไม่นำร่างกฎหมายดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีพร้อมทั้งเตรียมลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกับตัวแทนกลุ่ม SEC Watch เพื่อยืนยันแนวทางดังกล่าวอย่างเป็นทางการค่ะประเด็นนี้อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะถอยแลนด์บริดจ์พิพัฒน์สนองหนูเอาใจม็อบตั้งกรรมการร่วมไต่สวน1ปี44ส.ส.นายกส่งพิพัฒน์เคลียร์ม็อบค้านกฎหมาย SEC Land Bridge มวลชนเฮรัฐบาลยอมถอยร่างพ.ร.บ.ระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ไม่ชงครม.พร้อมจับ SEC Watch ตั้งคณะศึกษาพัฒนาภาคใต้ชายชนกเล่นคำรับสองนอทะเลาะกันจริงแต่เป็นนอเนกับนอนกส่วนนอหนูรักสนิทสนมแข็งแกร่งกว่าเดิมยันภูมิใจไทยสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมองเป้าหวังดิสเครดิตศาลฎีการับคำร้อง44ส.ส.ส้มนัดไต่สวนพยาน17ปากเริ่มนัดแรก25สิงหาคมยกคำร้องปมสั่งให้เท้งหยุดปฏิบัติหน้าที่ก็รวมประเด็นเรื่องของการเมืองไปด้วยเลยค่ะ
0: ครับพักอีกสักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ามีเรื่องของสถานการณ์ไทยกัมพูชานะครับแล้วก็มีการออกมาตอบโต้กรณีที่เจ้าหน้าที่กัมพูชาอ้างสิทธิ์เหนือประสาทคณา 100% ครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดนี้อร่อยเหลือเชื่อสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองสักนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
4: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: สนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะครับศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือว่า JIC แถลงโต้กลับกรณีที่เจ้าหน้าที่ของกัมพูชาอ้างสิทธิ์เหนือปราสาทคณา 100% ครับพร้อมกับยืนยันว่าไทยไม่ได้ทำลายโบราณสถานตามที่ถูกกล่าวหาพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการ JIC ก็เปิดเผยนะครับว่าข้อกล่าวอ้างของกัมพูชาที่ระบุว่าไทยเข้าไปยึดครองพื้นที่และทำลายบันไดปราสาทคณานั้นเป็นเพียงท่าทีของฝ่ายเดียวซึ่งตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศการตีความแผนที่หรืออ้างอิงมาตราส่วนต่างๆเพียงลำพังไม่สามารถใช้ตัดสินเรื่องอธิปไตยได้เนื่องจากเขตแดนนะครับแนวเขตแดนที่ยังเห็นต่างจะต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบและจัดทำ

0: หลักเขตแดนร่วมกันผ่านกลไกทวิภาคีทั้งสองประเทศตกลงกันไว้โดยอาศัยสนธิสัญญาเอกสารประวัติศาสตร์และหลักฐานการปักปันเขตแดนที่ผ่านมาไม่ใช่การตัดสินใจจากแถลงของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งส่วนมาตรการด้านความมั่นคงและการดูแลโบราณสถานในพื้นที่ผู้อำนวยการ JIC ยืนยันครับว่าเป็นการดำเนินการภายใต้พื้นที่ที่ไทยถือว่าอยู่ภายใต้การควบคุมของตนเองและเป็นไปตามถ้อยแถลงร่วมกันของ2ประเทศไม่ใช่การเข้ายึดครองดินแดนของกัมพูชาสำหรับข้อกล่าวหาเรื่องของการเผาหรือว่าทำลายบันไดขึ้นปราสาทนะครับเป็นเรื่องที่ต้องพิสูจน์ด้วยพยานหลักฐานที่ตรวจสอบได้ซึ่งประเทศไทยพร้อมให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงบนพื้นฐานของหลักฐานเชิงประจักษ์และไม่ยอมรับการสรุปความตามคำกล่าวอ้างแบบเลื่อนลอยทั้งนี้ประเทศไทยยังคงยึดมั่นในแนวทางในการแก้ไขปัญหาชายแดนอย่างสันติผ่านกลไกทวิภาคีและกฎหมายระหว่างประเทศโดยมุ่งเน้นการลดความตึงเครียดหลีกเลี่ยงการยั่วยุและใช้กำลังพร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายระมัดระวังในการสื่อสารต่อสาธารณะโดยยึดข้อเท็จจริงเป็นสำคัญเพื่อหลีกเลี่ยงการสร้างความเข้าใจผิดและยืนยันความพร้อมที่จะร่วมมือกันสร้างสรรค์และสุจริตรักษาเสถียรภาพและสันติภาพตามแนวชายแดนอย่างยั่งยืนต่อไปมีพาดหัวในหน้าหนึ่งของแนวหน้านะครับ JIC ไทยโต้เดือดกัมพูชาเตือนขี้ตู่ครับกัมพูชาขี้ตู่เคลมประสาทคณาก็ย้ำนะครับว่าไทยไม่รับคำกล่าวอ้างฝ่ายเดียวชี้ต้องยึดกฎหมายระหว่างประเทศกลไกทวิภาคีเท่านั้นครับ
1: กรณีที่ DSI เดินหน้าคดีกรณีนายอนันต์อัศวโพคินอดีตบิ๊กบอสอสังหาริมทรัพย์ชื่อดังค่ะถูกกล่าวหากระทำความผิดฐานร่วมกันสมคบฟอกเงินและฟอกเงินซึ่งเกี่ยวโยงกับคดียักยอกทรัพย์สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจันโดยศาลก็มีการอนุมัติออกหมายจับหลังผู้ต้องหาไม่เดินทางมาตามนัดฟ้องนั้นนะคะมีความคืบหน้าอยู่ในพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์เดลินิวค่ะจี้ตำรวจสากลลากคออนันต์มาไทยหนีคดีพันฟอกเงินคาดไม่กลับมาชัวร์ไตวายระยะสุดท้ายDSI ประสานตำรวจสากลออกหมายแดงเร่งติดตามตัวอนันต์อัศวโพคินอดีตบิ๊กบอสอสังหาริมทรัพย์ชื่อดังหนึ่งในกวนคดีฟอกเงินวัดพระธรรมกายและสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจันทน์กลับไทยคาดคงอยู่ต่างประเทศยาวเหตุเสี่ยงเสียชีวิตเผยสารออกหมายจับตั้งแต่มีนาคม69หลังอัยการสูงสุดมีคำสั่งชี้ขาดสั่งฟ้องชี้ผู้ต้องหาคนสำคัญแจ้งเหตุไม่เข้ารับทราบข้อกล่าวหาเนื่องจากต้องรักษาพยาบาลอาการภาวะไตวายค่ะ
0: ครับสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านตอนนี้ยังคงสับสนนะครับหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศว่ามีการจัดเจรจารอบใหม่ขึ้นที่กรุงโดฮาของกาตาร์แต่ว่าฝั่งรัฐบาลเตหะรานปฏิเสธทันควันครับว่าไม่ได้มีการนัดหมายอย่างเป็นทางการในขณะที่โอมานก็ออกโรงคัดค้านแผนการของอิหร่านที่จะมีการเรียกเก็บค่าผ่านทางผ่านช่องแคบฮอร์มูซครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐได้โพสต์ข้อความระบุว่าสหรัฐและอิหร่านมีกำหนดในการเปิดฉากเจรจารอบใหม่ที่ประเทศกาตาร์ตามคำร้องของฝั่งอิหร่านขณะที่ทำเนียบขาวก็ได้ส่งจาเรดคูชเนอร์และสตีฟวิคอฟผู้แทนพิเศษเดินทางไปเจรจาข้อตกลงหยุดยิง14ข้อแล้วพร้อมประกาศว่าแม้สหรัฐจะรักษาสัญญาหยุดยิงแต่ก็พร้อมใช้กำลังทางทหารตอบโต้ทันทีหากถูกอิหร่านยั่วยุแต่อย่างไรก็ตามครับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านก็ได้ออกมาปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงโดยระบุว่าคณะผู้แทนที่เดินทางไปกาตาร์เป็นเพียงทีมงานด้านเทคนิคและไม่มีกำหนดพบหารือใดๆกับฝ่ายอเมริกันในช่วงสัปดาห์นี้นอกจากประเด็นการเจรจาแล้วนะครับอิหร่านยังคงพยายามเพิ่มอำนาจต่อรองด้วยการประกาศแผนเตรียมเก็บค่าธรรมเนียมบริการทางทะเลหรือว่าค่าผ่านทางสำหรับเรือพาณิชย์ทุกลำที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซโดยนายโมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบัฟหัวหน้าทีมเจรจาของอิหร่านระบุว่ามาตรการนี้จะมีผลบังคับใช้ทันทีหลังสิ้นสุดระยะเวลาเรียกเว้นเก็บภาษี60วันตามข้อตกลงหยุดยิงกับสหรัฐนะครับก็มีพาดหัวข่าวในแนวหน้าครับทกโดฮาส่อล่มอิหร่านลั่นไม่มีเจรจาแย่งฮอร์มุซยังเดือดเจรจาสันติภาพที่กรุงโดฮากาตาร์ส่อแววล่มหลังประธานาธิบดีสหรัฐประกาศนัดหมายแต่ทางการเตหะรานสวนทันควันยังไม่มีนัดหมายใดๆครับ
1: ค่ะขอไปที่ผลฟุตบอลโลกนะคะก็มีการแข่งขัน3คู่ในรอบ32ทีมสุดท้ายค่ะเมื่อคืนนี้เที่ยงคืนนะคะก็เป็นไอวอรี่โคสต์พบกับนอร์เวย์นะคะซึ่งก็คู่นี้ค่ะฮาลันก็ซัดประตูชัยพานอร์เวย์ทะลุรอบ16ทีมฟุตบอลโลก2026นะคะพร้อมกับเข้าไปดวลกับแซมบ้าบราซิลค่ะสำหรับไอวอรี่โคสต์นะคะแม้ว่าจะจอดป้ายเพียงรอบ32ทีมสุดท้ายแต่ก็นับเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ฟุตบอลโลกได้เป็นครั้งแรกของชาติค่ะส่วนอีกคู่หนึ่งนะคะตราไก่ฟอร์มดุค่ะฝรั่งเศสอัดสวีเดน3ประตูต่อ0ลิ้วรอบ16ทีมสุดท้ายเช่นกันนะคะส่วนสวีเดนก็ยุติเส้นทางไว้เพียงรอบ32ทีมสุดท้ายค่ะและคู่ล่าสุดนะคะก็คือ8นาฬิกานี้ค่ะจะเป็นเม็กซิโกพบกับเอกวาดอร์ค่ะ
0: ครับทั้งหมดคือ9ทันข่าวในวันนี้นะครับคุณสสิทธรสังสมธนะและผมภูเบศรสุนีลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มไฟไหม้บาร์โฮสเมืองพัทยากลางดึกพนักงานหนีไม่ทันเสียชีวิต1คนเบื้องต้นพบร้านไม่มีใบอนุญาตและไม่มีประตูหนีไฟนิราชทิพย์ศรีรายงานค่ะ
1: เที่ยงคืนเศษของเมื่อคืนได้เกิดเหตุสลดกลางเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีหลังเพลิงโหมลุกไหม้สถานบันเทิงชื่อ Catwalk ภายในซอยเฉลิมพระเกียรติ29ตำบลหนองปลือโดยที่เกิดเหตุเป็นอาคารที่ใช้ประกอบกิจการบาร์โฮสพบเปลวเพลิงพวยพุ่งและกลุ่มฟันหนาทึบเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยเมืองพัทยาต้องเร่งระดมรถน้ำเข้าสกัดเพลิงโดยได้รับความช่วยเหลือจากรถน้ำเอกชนที่ผ่านมาพบเหตุช่วยเร่งฉีดน้ำสกัดนานกว่า30นาทีจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้จากการเข้าตรวจสอบภายในร้านพบร่างผู้เสียชีวิต1รายคือนายธนพลบุญจันทร์อายุ28ปีพนักงานของร้านนอนเสียชีวิตอยู่ใต้โต๊ะในสภาพถูกไฟคลอกทั้งตัวสอบถามพนักงานที่รอดชีวิตทราบว่าขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้จากบริเวณหลังคาก่อนจะลามลงมาปิดทางออกทั้งหมดพนักงานคนอื่นๆพยายามวิ่งหนีเอาชีวิตรอดแต่ผู้เสียหายรายนี้หายตัวไปคาดวันหนีไม่ทันประกอบกับร้านดังกล่าวไม่มีประตูหนีไฟเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายปกครองตรวจสอบพบว่าสถานบันเทิงแห่งนี้ไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการขณะนี้กองพิสูจน์หลักฐานอยู่ระหว่างลงพื้นที่เก็บหลักฐานเพื่อหาสาเหตุการเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่แท้จริงพร้อมจะเรียกเจ้าของร้านมาสอบสวนเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปหรือว่าทิพย์ศรีสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรี
0: ไทยติดอันดับ9ของโลกอันดับ1ของเอเชียประเทศที่ดีที่สุดสำหรับการเกษียณอายุนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า International Living สื่อชั้นนำของสหรัฐอเมริกาด้านการใช้ชีวิตและการเกษียณอายุในต่างประเทศได้เผยแพร่ผลการจัดอันดับ

0: Global Retirement Index 2026ซึ่งจัดทำต่อเนื่องเป็นปีที่35โดยประเทศไทยได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับที่9ของโลกและอันดับ1ของเอเชียในฐานะประเทศที่เหมาะสมสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณด้วยคะแนนรวม80คะแนนสะท้อนถึงศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับผู้เกษียณอายุจากทั่วโลกทางด้านคุณภาพชีวิตระบบสาธารณสุขค่าครองชีพและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการอยู่อาศัยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าดัชนีดังกล่าวประเมินจาก7ปัจจัยสำคัญได้แก่ที่อยู่อาศัยวีซ่าและสิทธิประโยชน์สำหรับผู้เกษียณค่าครองชีพการพัฒนาและธรรมาภิบาลสภาพภูมิอากาศระบบสาธารณสุขและความเหมาะสมในการใช้ชีวิตโดยอาศัยข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญผู้สื่อข่าวและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในแต่ละประเทศจริงสำหรับประเทศไทยได้รับคะแนนโดดเด่นด้านค่าครองชีพสูงถึง96คะแนนสะท้อนความคุ้มค่าในการใช้ชีวิตเมื่อเทียบกับคุณภาพที่ได้รับขณะที่ด้านการพัฒนาและธรรมาภิบาลได้84คะแนนแสดงถึงความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการภาครัฐส่วนด้านระบบสาธารณสุขได้79คะแนนซึ่งสะท้อนมาตรฐานการรักษาพยาบาลที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติทั้งนี้ผลการจัดอันดับดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งยกระดับประเทศไทยสู่การเป็น Medical and Wellness Hub ของโลก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริง
8: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้งเสียง

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
3: ทั้งที่เพื่อรถทั้งร้อยเพื่อคุณ
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
6: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย

0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ก
2: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
3: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน

0: าเรสครับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: อยากได้หมูสดต้องร้านหมูทองหลังสวนจำหน่ายหมูสดคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกสุดคุ้มบริการหั่นสับบดสไลซ์ส่งฟรีสะดวกร้านหมูทองหลังสวนเยื้องร้านพัดอ้วยชัย2โทรสั่งเลย0618547820

0: แต่เรดคัพ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านฉ่ำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: คุยข่าวชาวท้องถิ่นด้วยนายสาธิตที่นี่อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เป็นสุขทุกเวลาหมุนมาอสมท
3: วันนี้เราจะไปดูเรื่องของผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรท่านได้หมอพาหุ่มพบรมทาสวีแก่นายอำเภอทั้ง8อำเภอเพื่อที่จะนำไปเชิญชวนชาวพุทธทั้งหลายนี่นะครับได้มารวมกันสืบสานประเพณีแห่ผ้าพระราชทานของพระบรมทาสวีครับ30มิถุนายน2569ที่ห้องประชุมกอสะเม็ดชั้น4ศาลากลางจังหวัดชุมพรนายเทียนชัยชูกิตติวิบูลย์ผู้ว่าการจังหวัดชุมพรท่านเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในอำเภอผู้บริหารท้องถิ่นภาคเอกชนประจำเดือนมิถุนายน2569โดยก่อนที่จะเริ่มการประชุมเนี่ยได้มีพิธีหมอพาห่มพระบรมทาสวีให้แก่นายอำเภอทุกอำเภอเพื่อนำไปดำเนินงานโดยสำนักงานประชาธรรมจังหวัดชุมพรการหมอพาหุ่มพระบุญมาทาสวีในครั้งนี้ซืบเหนือมาจากจังหวัดชุมพรรวมกับองค์การบ้านส่วนจังหวัดชุมพรครับอำเภอสวีองค์การบ้านส่วนตำบลสวีและพระวัดพระบุญมาทาสวีกำหนดจัดงานประเพณีแห่ผ้าพระราชทานในสมเด็จพระคณิธาธิราชากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีขึ้นหม่อมพระบุญมาทาสวีตำบลสวีอำเภอสวีจังหวัดชุมพรประจำปีพุทธศักราช2569ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่27ถึง29กรกฎาคมที่วัดพระบรมธาตุสวีครับแล้วก็เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องชาวพุทธในจังหวัดชุมพรแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงได้สาบข่าวสั้นก็ได้มีการรวมทุบจานงานประเพณีอันดีงามและก็รวมทำบุญตามจิตศรัทธาโดยทั่วกันจังหวัดชุมพรเนี่ยก็ได้จัดทำผ้าห่มพระบรมธาตุสวีนำไปหมอไปกับแม่เพื่อทางแปดอำเภอเพื่อนำไปประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ในพื้นที่ต่อไปก็เป็นเรื่องที่ต้องสนับสนุนกันแล้วครับสำหรับงานใหญ่งานสำคัญของจังหวัดชุมพรซึ่งเป็นหนึ่งเดียวในจังหวัดชุมพรสำหรับพระบรมทาสวี

0: และก็เป็นพระบรมธาตุที่เรียกว่ามีความศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองทำไมชาวพุทธในจังหวัดชุมพรของเรานะได้ไปรวมกันสักการะแล้วก็ไปรวมกันบูชาเป็นการสืบสานพระพุทธศาสนาในจังหวัดชุมพรกันนะที่สำคัญคือวัดพระบรมธาตุสวีเนี่ยมีพระคุณเจ้าตั้งแต่ระดับเจ้าอาวาสวัดลงมาจนถึงพระเนรทั้งหลายเนี่ยมีแต่พระที่อยู่ในกรอบของคุณงามความดีเรียนหนังสือไม่ว่าจะเป็นภาษาบาลีไม่ว่าจะเป็นพระธรรมวินัยรวมถึงการประพฤติปฏิบัติเนี่ยสมควรแก่การกราบไหว้บูชาสมควรแก่การที่จะเข้าไปทำบุญสมควรแก่การที่จะเข้าไปศึกษาพูดคุยทางด้านพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะท่านเจ้าวาดเนี่ยผมต้องกราบขออภัยทีนึกถือท่านไม่เอาจริงๆเนื่องจากอายุของผมนะครับท่านไม่ใช่ว่าจะจำท่านไม่ได้นะนี่ก็ต้องฝากกราบขออภัยไว้แต่ผมได้ติดตามการทำงานของท่านเจ้าวาดวัดพรมสาสวีมาโอ้เป็น10ปีเรียกว่ามีความเคารพนับถือในตัวท่านมากท่านคงจะรู้นะครับอย่างผมถ้าพระดีนี่ไม่ต้องยกหูมาบอกก็ชี้ถึงเวลาแต่ถ้าพระไม่ดีก็หวานไปนะผมจำไม่ลืมสำหรับบางคนบางอย่าเรียกเป็นองค์นะบางอย่าเรียกเป็นหรูไปนะแม่เอ้ยนั่นเสนอแนะอะไรฮีก็ดีนะครับสมัยนั้นนะที่เบอร์หนึ่งของเขายังมีชีวิตอยู่นั่นแหละแล้วก็เป็นอาคุณเจ้าที่มีเอ็ดมีพ้นนะแต่ที่ว่าบางจุดบางนั้นโอ้โหท่านผู้ฟังเอ้ยมันไม่คือไม่พระพูดง่ายนั่นบางเรื่องบางราวเนี่ยนะเอาว่าพนันก็แล้วกันแต่สำหรับวัดพระมหาสวีนี้ต้องยอมรับเลยนะครับว่าเป็นพระคุณเจ้าที่เคารพแบบที่ได้เกิน 100% นะก็ค่อยงานของท่านได้มีความสำเร็จมีได้ทีให้ผมไปยามบันนะครับท่านเจ้าวัดส่งมาในลายส่วนตัวผมเลยเบอร์ผมที่ประกาศทุกวันนะเป็นเบอร์ไลน์ครับอาจารย์นะผมอาจจะไม่ได้แหวะมากราบไหว้ท่านอยู่เมื่อกับตอนที่สมัยมาประจำเดี๋ยววิ่งข้าวอยู่ตามเท่านี้นะครับนะอันนี้ก็แต่หัวจิตด้วยใจผมยังระลึกถึงอย่างกราบทุกครั้งระลึกถึงท่านทุกครั้งที่ได้มีการทำบุญนะเอาไปดูอีกเรื่องครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่แม่เฮ้ยระอุร้อนขึ้นมาเลยทีเดียวนะเพราะว่าสภาเกษตรชุมพรเนี่ยเขาบอกว่าป่าหม้อคางน้ำเนี่ยมันต้องช่วยแรงว่านี้แล้วอันที่หนึ่งนะแล้วก็มังคุดเนี่ยของชุมพรตอนนี้มันล้มตาล่ากันแล้วแล้วก็อีกอย่างคือภัยแรงเนี่ยโอ้โหเลยเนอะเรื่องนี้ครับวันที่29มิถุนายน69ที่บ้านมาเนี่ยนายเดียสักจุมสวัสดิ์ประธานสภาเกษตรจังหวัดชุมพรเป็นประธานการประชุมสภาเกษตรกรชุมพรครั้งสามันครั้งที่69ที่ห้องประชุมเกาะมัตรามีสมาชิกสภาเกษตรกรจากทุกอำเภอเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้แทนสำนักงานชนประธานที่14ผู้แทนศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพรได้เข้าร่วมประชุมเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของพี่น้องเกษตรกรงัดหญ้าแรงรับมือกับป่าหม้อคางน้ำทีนั่นหรอพนันหน้าก่อนที่ระบบนิเวศมันจะพังมากกว่านี้ก็เป็นวาระสำคัญเนะเรื่องของการระบาดของป่าหม้อคางน้ำเนี่ยประมงจังหวัดบอกว่ากำลังส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและสัตว์น้ำพื้นที่ยางต่อเนื่องที่ประชุมเม่นพองกำลังการทุกหน่วยงานครับนะที่จะได้ดำเนินการในการต่อสู้กับเรื่องนี้ครับไม่พนันแล้วระบบนิเวศของเราเนี่ยพังเหนียนเชี่ยนแหน่นะเอานี่ก็คือสิ่งที่จะต้องบอกท่านผู้ฟังกันนะครับนะส่วนอีกเรื่องครับก็คือการรับมือมังคุดทะลักครับเรื่องนี้ราคาตอนนี้มันค่อนข้างที่จะสุดลงหมากทีเดียวเห็นไหมนะแล้วก็ทำให้ชาวส่วนเนี่ยเขาเดือดร้อนกันเลยครับก็เรียกได้ว่าทางนายประเสริฐช่วยหลักแม่เนี่ยรองประธานสภาเกษตรจังหวัดชุมพรคนที่สองส่วนหน่วยงานด้านการพาณิชย์และเกษตรจังหวัดเนี่ยเล็งเตรียมหามาตรการรองรับผลผลิตมังคุดที่จะออกสู่ตลาดจำนวนมากในเดือนสิงหาพักดันการระบายผลผลิตทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศรวมถึงประสานศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพรเล็งตรวจรับรองมาตรฐาน GAP ให้ลงส่งออกเผื่อไม่เกิดปัญหาในเมืองในประเทศไทย อีกเหลืองนี่นะครับก็คือเหลืองน้ำนะก็ติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขุดหลอกปากคลองจมูกโพงบางพาวลังส้วนหรือว่าแหล่งน้ำที่ทะเลซับบางส้วนอำเภอปะทิวรวมถึงการซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำในทุ่งล่วงอำเภอถาแสมีกันในตำบลทุ่งล่วงถาแสละแม่มึงนี่คนเพียนพิมพ์ข้าวพิมพ์มาชาร์จเหรอจริงเงี้ยเผื่อประสิทธิภาพการแม่น้ำและบรรทบหน้าภัยแรงประเด็นสำคัญคือการติดตามการใช้ประโยชน์ของป่าวิจิตรพันธุ์ซ่องมือหลานที่มดสมทานไปแล้วล่าสุดกรมป่าไม้อนุญาตได้จังหวัดชุมพรชายเนื้อที่ประมาณ 8,000 รายก่อสร้างอ่างเก็บน้ำจัดสั้นที่ดินทำกินนะพัฒนาพื้นที่สร้างประโยชน์นั่นก็เรียกได้ว่าเห็นแล้วก็เอาส่วนต่อไปนะครับขอบคุณธนากรโคชนเมธีที่ได้งานเข้ามาเดี๋ยวไปพับพักกันแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาพบกันไหมรองกองของคนใต้คือบริษัทไทยสร้างคนบรรจุพันธุ์และการพิมพ์เราทำลังกระดาษลังหลูฝูกองผลไม้กองพัสดุกองกระดาษเซ่สินค้าทุกชนิดประสบการณ์มา30ปีบริษัทไทยสร้างคนมีความพร้อมผลิตกอง3ชั้น5ชั้นหลอด BC และเป็นแห่งเดียวของภาคใต้ที่ผลิตหลอด E ต่างหากเลือกสร้างรังลูกฟูกเลือกโรงกองไทยสร้างคนโรงกองของคนใต้ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ของน้องจ๋า0819562631 0819562631โรงกองไทยสร้างคนรับทำกรองทุเรียนกรองผลไม้กรองหลูฝูกกรองกระดาษครับ
1: ก็
0: กลับเข้ามาพบกับผมนายซ่าทิศกันต่อทีเดียวแล้วครับท่านผู้ฟังเราไปดูเรื่องแล้วกองจังหวัดชุมพรกับข้อหมอรางวัลยอดเยี่ยมประกวดเยาวชนต้นแบบบ้านมาลายาไทยประจำปี2569นี่แหละโดยเมื่อวันที่30มิถุนายน2569ครับนายเทียนชัยชูกิตติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรก็ได้เป็นประธานมอบเงินรางวัลยอดเยี่ยมพร้อมเกียรติบัตรแก่สถานศึกษาที่ชนะการประกวดเยาวชนต้นแบบด้านมารยาทไทยและมารยาทในสังคมประจำปีพุทธศักราช2569ระดับจังหวัดก็มี4รางวัลครับก็ใช้การประชุมคณะกรรมการจังหวัดนั่นนะได้มอบรางวัลให้กับบรรดาเด็กๆเยาวชนลูกหลานของเราซึ่งก็ได้เป็นการส่งเสริมปลูกฝังขานิยมมันดีงามรวมถึงมารยาทไทยที่ถูกต้องระดับป.1ถึงป.6เนี่ยโรงเรียนอนุบาลชุมพรก็คว้าไประดับมัธยมศึกษาตอนต้นคือม.1ถึงม.3เนี่ยโรงเรียนบ้านงาช้างอันนี้ก็ไม่บอกอำเภอไหนนะก็คว้าไประดับประถมศึกษาตอนปลายคือม.4ถึงม.6แล้วก็ระดับปวช.ประกาศในบัตรวิชาชีพเนี่ยเป็นของโรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตส่วนระดับอุดมศึกษาครับแล้วก็ปวช.เนี่ยนะสถาบันเทคโนโลยีโรงเรียนประจอมเกล้าเจ้าคุณท่านรัฐกับบังเวียเคชุมพรจังหวัดชุมพรนะครับออกกว่าไปเอาก็คอยหลักชาเรื่องราวของการรักวัฒนธรรมไทยนะการมีความประพฤติโดยรำนึกถึงมารยาทไทยเป็นเรื่องที่มันสวยงามท่านผู้ฟังท่านคิดแล้วนะผมเนี่ยไปนั่งรอเครื่องบินอยู่เก้าอี้ตัวแหลกเลยนะครับในเก้าอี้ที่เขาไว้ผู้โดยสารหนังอยู่ระหว่างรอจะขึ้นเครื่องบินเนี่ยผมเป็นเด็กผู้ชายเนี่ยน่าจะเรียนระดับมาเฉยไรเนี่ยแกก็จะเดินผ่านเก้าอี้ที่ผมหนังเนี่ยที่ผมหนังอยู่เนี่ยนะครับเพื่อไปนั่งเก้าอี้ตัวนี้นะแกก็ยกมือไหว้ก็มั่วแล้วก็เดิน นอนตัวลงไปเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าภาคภูมิใจมากนะครับที่ยังมีคนรุ่นใหม่ๆที่เขาได้เล่นถึงความเป็นมารยาทไทยพอเราเนี่ยมันเป็นคนที่ว่าลุ้นพอเขาแล้วมั้งน่าประมาณนั้นก็แหละกันก็เห็นหลายคนนะครับนะส่วนไอ้คนที่ว่ามันไม่ได้คำหนึ่งถึงไม่ได้เป็นอะไรก็ฉังก็แหละปล่อยก็ไปชีวิตก็คือคนที่มีมารยาทเนี่ยผมเห็นแล้วว่าในชีวิตมันมีแต่ความสุขนะเนื่องจากว่าเขาจะรู้จังว่าชีวิตของเขาคนรู้มารยาทเนี่ยมันจะมีจังว่าการเดินของชีวิตที่ได้สวยงามจะสมว่างจะผิดว่างนี่เขาก็จะทำใจได้เข้าใจนะเพราะว่าเขาจะคอยสังเกตเรื่องราวต่างๆในชีวิตของเขาอยู่ตลอดเวลานี่คือคำว่ามารยาทนะครับมันต้องหูไวตาไวเอาก็ว่างเป็นอย่างยิ่งว่าต่อไปเนี่ยตั้งแต่ระดับหมู่บ้านขึ้นมาจนถึงระดับจังหวัดนั่นนะเอาแขกตรง

นี่ก่อนนะน่าจะมีการประกวดประชันแล้วก็ขยายความมีมารยาทให้คนลูกหลานเราได้รู้กันมากๆนิดคือปัจจุบันเนี่ยไม่ค่อยได้มีการซ่อนอย่างเป็นจริงเป็นจังอาจารย์บรรดาไอ้พวกครูทั้งหลายเนี่ยที่มันไม่ค่อยได้เหลืองได้ร้าวนี่นะมันไม่ค่อยมีมารยาทอยู่แล้วมันมีกระลุยมดไอ้นายครูดีๆมันเลื่ออยู่ประมาณไม่หมากแรงกันนะตัวในครูที่ไม่ดีมันได้ขึ้นเป็นผู้นำผู้ได้เยอะเพราะไม่แล้วในความรู้สึกผมความเข้าใจผมติดตามวงการศึกษาผมไม่เห็นด้วยกับการมีสมบัติงานศึกษาอะไรต่างๆเนี่ยเพราะมันเสียเวทเสียงบประมาณเสียกำลังบุคลากรไม่ได้มีประโยชน์เลยครับจริงๆน้อยมากที่จะเป็นประโยชน์เนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะเอาคนเข้าไปรับราชการกินภาษีชาวบ้านเท่านั้นเองไม่เคยได้ทำประโยชน์ให้กับวงการศึกษาตามที่ผมเห็นนะก็จังหวัดชุมพรนี่แหละแต่วัดอื่นผมไม่เคยเห็นก็ไม่มีสองเขตไอ้สายตาผมไม่ผ่านความเห็นผมนะว่าดีนี่ไม่ผ่านเลยไม่ถึงขั้นกับว่าดีพอชายไม่ให้เลยถ้าผมไม่กันแน่นนะไอ้ต้องปรับปรุงแก้ไขว่าวันนั้นก็แล้วกันเอาจะไปว่ามาเลยพวกครูเกียรติผมพี่น้องผมก็เป็นครูอยู่หลายคนทีนี้เราไปดูเรื่องของการรับหมอบสู้เรียนรู้ดิจิตอลเพื่อหมอเพื่อผู้คนออทิสติกแห่งแหลกของภาคใต้30มิถุนายน2569ครับนายสกุลดำรงเกียรติคุณรองผู้ว่าการจังหวัดชุมพรจะได้เป็นประธานในพิธีเปิดและรับหมอบสู้เรียนรู้เป็นสู้เรียนรู้ดิจิตอลเพื่อบุคคลออทิสติกและครอบครัวสู้เรียนรู้แห่งที่6ของประเทศนะมีผู้อำนวยการสู้การศึกษาพิเศษของชุมพรเนี่ยหัวหน้าฝ่ายทรูปลูกปัญญาบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนผู้จัดการทีมทรูชุมพรระนองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพรบ้านเขาตะล่มหัวหน้าฝ่ายจัดทางงานจังหวัดชุมพรเกษตรอำเภอเมืองชุมพรผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงอำเภอจังหวัดชุมพรประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขรั้วอสมชุมพรแล้วก็นักเรียนสโมสรอินเตอร์เร็กโรงเรียนศรีอาภัยผู้ปกครองนักข้าวแล้วก็ผู้มีเกียรติก็ได้ไปรวมในพิธีรับหมอบกันณที่ตำบลวังไผ่หมู่ที่9โดยมีนายสกุลดำรงเกียรติคุณนี่ครับรองผู้ว่าการจังหวัดชุมพรเนี่ยท่านก็ได้ไปเป็นประธานจะบอกการจัดสูตรนี้ถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญในการสร้างโอกาสการศึกษากระตุ้นคุณภาพชีวิตให้กับบุคคลออทิสติกและครอบครัวในจังหวัดชุมพรนะซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่สมควรรับสนุนนะครับทีนี้นางสาวคุณาพรบัวพันธ์กับผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษชุมพรจะบอกว่าการพัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกให้ประสบความสำเร็จไม่สามารถดำเนินงานได้โดยหน่วยงานได้เพียงลำพังต้องร่วมมือกันถูกผากซ่วยสร้างถูกผากซ่วนในกับเพื่อสร้างระบบรับรุ่นที่เข้มแข็งและก็ต่อเนื่องให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้านมีทักษะที่เหมาะสมคุณภาพชีวิตที่ดีดังนั้นการจัดตั้งเรียนรู้ศูนย์ดิจิตอลของบุคคลออทิสติกและครอบครัวเนี่ยไม่ใช่เป็นการเพิ่มแรงเรียนรู้หรือนำเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้ในการศึกษาแต่ยังเป็นการสร้างพื้นที่แห่งโอกาสในการเรียนรู้ให้กับบุคคลออทิสติกด้วยนะครับนะได้รับการสนับสนุนจากทูนก็ต้องขอขอบคุณคณะที่นายประภาสพงษ์มาร์กนวลหัวหน้าทูผู้ปัญญาบริษัททูคอร์ปอเรชั่นจำกัดเนี่ยแกบอกทูเนี่ยก็มีความยินดีที่สนับสนุนจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ดิจิตอลเพื่อบุคคลออทิสติกและครอบครัวของจังหวัดชุมพรเขาเชื่อว่าเทคโนโลยีเนี่ยจะสร้างมาสร้างโอกาสให้ครับทุกคนนั่นน่ะเอาขอบคุณมาร์กนะครับนายสุทัศน์จันทายนนท์นะประธานมูลนิธิออทิสติกไทยและนายกสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกไทยเนี่ยแกว่าบุคคลออทิสติกแต่ละคนมีความแตกต่างทางด้านการเรียนรู้การสื่อสารการข่าวสังคมจะทำให้โอกาสทางการศึกษาพัฒนาศักยภาพยังคงเป็นความท้าทายที่สำคัญโดยเฉพาะในยุคเทคโนโลยีดิจิตอลที่มีบทบาทมากเนี่ยนะครับน่าเอาก็ยังคาดอุปกรณ์ต่างๆมากมายนะซึ่งก็เรียกได้ว่าเมื่อได้รับโอกาสทันนี้นะครับก็ต้องทื่อได้ว่าจะได้ทำให้มีการพัฒนาไปอีกไกลเอาละครับน่าท่านผู้ฟังขอว่างเป็นย่างหญิงว่าเด็กๆลูกหลานเราเนี่ยจะได้ฉายประโยชน์ตรงนี้เมื่อเกิดมาแล้วต้องสู้ต้องเพ่กับท่านผู้ฟังนะเอาวันนี้ก็หมดเวลาเลยครับคุยเพิ่มมา0841880808ผมนี่อยากจะฟังกันไม่เคยมันกันเลยนะเพราะว่ายังอยู่ที่ประเทศจีนอยู่อีก4-5วันแล้วต่อจะครับใครอยากได้จากที่นี่ก็บอกมาติดต่อทางไลน์ได้นะครับเอาขอบคุณนะครับประชาชนเจอกันไหมสวัสดีครับ1 2 1 1 1 1 4 4 3 4

0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธาเอาละค่ะนะคะช่วงเวลาของหน้าฝนเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะคะมาแมลงต่างๆมากมายนะคะที่สำคัญคือเจ้ายุงตัวร้ายนี่แหละค่ะที่จะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายอีกมากมายค่ะป้องกันเบื้องต้นได้นะคะเวลาเรานอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงค่ะมุ้งครอบกันยุงแบบพับนะคะขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้งานกันยาวๆเลยล่ะค่ะสามารถครอบบนที่นอนก็ได้ขนาด6ฟุตนะคะพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาง่ายไปนอนที่ไหนก็สะดวกโปรโมชั่นวันนี้พิเศษค่ะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1เลยในราคา590บาทค่ะสนใจสั่งซื้อโทร02-1143990 02-1143990ค่าจะส่งครับประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียค่ะ
0: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร

0: เรสครับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์ Facebook Page ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02 114 3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: มาแล้ว

0: แต่แรกทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น M-Cod Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจM-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี
2: ้ M-Cod Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
3: M-Cod Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

ฝากเรื่องราวดีๆค่ะคุณผู้ฟังขาคุณผู้ฟังรู้ไหมคะว่าทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตใบก็ไม่เขียวดอกก็ไม่ออกผลก็ไม่ติดนะคะแม้ว่าเราจะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยได้เลยค่ะปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าค่ะสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์นะคะช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนสุยค่ะตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตนะคะเพราะว่าจุลินทรีย์เข้มข้นมากกว่า1มากกว่า10หน่วยค่ะพร้อมวัตถุดิบนะคะธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ถ้าอาหารให้กับพืชดูดซึมได้ทันทีค่ะการใช้งานง่ายมากดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรเนี่ยนะคะผสมน้ํา200ถึง500ลิตรค่ะฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมทุกพื้นที่5ถึง7ไร่โปรโมชั่นนะคะวันนี้ซื้อดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรามาน1ซองทั้งหมดนี้นะคะได้ในราคาเพียง699บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990 02-114-3990 ค่าจะส่งค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียค่ะ

แบ่งปันความสุขนะคะช่วงเวลาดีๆของกนกพรออนแอร์นะคะช่วงเวลาตรงนี้ด้วยผ่านการ 90.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะแล้วก็ 104.75 ค่ะทักทายกันยามเช้านะคะคุณผู้ฟังคะสวัสดีกรกฎาคมค่ะจุลายใจดีใจดีกับเราด้วยนะคะผ่านมาก็บอกว่าต่อให้มันยากขนาดไหนก็เริ่มต้นใหม่ก็ขอให้มันมีแต่สิ่งดีๆนะคะแล้วก็ใจดีกับเราบ้างอะไรบ้างนะก็เป็นการเริ่มต้นของเดือนใหม่แล้วก็เป็นเดือนที่ทุกคนก็มีความหวังเพราะวันนี้เนี่ยสลากกินแบ่งรัฐบาลออกและก็ไทยช่วยไทยพลัสค่ะวันนี้เดือนใหม่แล้วนะจ๊ะใช้ได้แล้วในสิทธิที่เราพึงได้นั่นก็คือเดือนละ 1,000 บาทนะคะวันนี้ก็น่าจะมีคนสแกนฉ่ำ ถูกไหมคะก็พอหมดลิมิตต่อเดือนเนอะมันก็จะตัดยอดไปใช่ไหมว่าคุณหมดแล้วเราก็ต้องรอเดือนต่อไปเดือนละ1,000จนครบ 4,000 บาทนะคะเอาละค่ะก็ถือจะว่าเป็นช่วงเวลาตรงนี้ด้วยนะคะมาแบ่งปันแล้วก็ส่งต่อความสุขผ่านทาง 90.75 และ 104.75 ค่ะกนกพรออนแอร์บอกเขาเล่าเรื่องราวนะคะเดินทางระมัดระวังนิดนึงเมื่อสักครู่เล่าสู่กันฟังนุ่นก็ไปส่งคุณลูกนะคะที่โรงเรียนแล้วก็มันเจอแยกไฟแดงแล้วฝน

มันตกใหม่ๆใช่ไหมคะตกตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วแหละแต่ตอนที่นุ่นไปอ่ะฝนไม่ตกละแต่ว่าพื้นถนนเนี่ยยังเปียกอยู่ตรงแยกไฟแดงแยกไฟแดงโรงเรียนเสียภัยสะอาดตรงนั้นน่ะนะคะมันเหมือนมีคราบเหลืองๆแล้วก็มีพี่มอเตอร์ไซคันหนึ่งอ่ะ

ฝากเตือนนะคะด้วยความห่วงใยนะแต่ละที่ค่ะแน่นอนเวลาที่ฝนตกนะคะหลังจากนั้นเนี่ยฝุ่นเอ่ยที่มันทับถมอยู่บนถนนนะน้ำเอ่ยน้ำมันอะไรทุกอย่างที่มันเลอะเทอะบนท้องถนนมันก็จะพองขึ้นนะคะมันก็จะอืดขึ้นเหนือไหมคะมันก็อาจจะทำให้ลื่นได้เกิดอุบัติเหตุได้ฝากนะคะเรื่องนี้ทุกเรื่องขับรถลดความเร็วนะคะขับรถระมัดระวังด้วยสวมหมวกนิรภัยอะไรเรียบร้อยบางทีจังหวะแบบเขาเรียกว่าอะไรนะไม่น่าจะเกิดมันก็เกิดได้นะอ่ะก็ฝากเอาไว้ด้วยความห่วงใยนะคะในช่วงรายการตรงนี้เพลงเพราะๆ เริ่มต้นด้วยช่วงเวลาของความสุขนะคะพี่หนุ่มมูสองขอเพลงมาบอกว่าอยากฟังเพลงเดี๋ยวนะขอดูโพยก่อนนะคะสอนคีรีคีเรก็รักอ่ะเดี๋ยวหาก่อนนะคะคีเรก็รักแล้วก็รวมไปถึงมอบให้กับทุกเสียงทุกสายนะคะผ่านทาง 90.5 และ 104ที่รับฟังกันคีเรก็รักนะคะมอบหมดเลยพี่อีทพี่เป็นแหลมทรายพี่อีทพนารายพี่ปริยาดีเจพี่โอนะคะคีเรก็รักขอหาของสอนคีรีก่อนนะคะโอเคช่วงเวลาตรงนี้อ่ะนะคะเจอแล้วขี้เหล็กก็รักสอนคีรีสีประจวบนะคะงานเพลงดีๆที่ส่งมอบให้กับคุณผู้ฟังทุกคนด้วยค่ะ

ามคำขอของพี่แป้นแหลมสายน้องมีพับพับพับพับพับพับพับพับพับพับแล้วค่ะเลยต้องพูดติดอ่างเลยไงนึกออกไหมคะพับพับพับพับอะไรอย่างงี้เคยมีนะคะแล้วก็ไม่มีแล้วนะจ๊ะส่งต่อช่วงเวลาตรงนี้ด้วยในช่วงรายการค่ะเป็นเรื่องธรรมดาค่ะวันหนึ่งมีวันหนึ่งอาจจะไม่มีก็ได้วันหนึ่งนะคะอาจจะแบบว่าอยู่คนเดียวแล้วมันสบายใจเราก็ต้องอิงเองใจกับสิ่งที่เราเกิดขึ้นหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณผู้ฟังค่ะไม่ต้องไขว่คว้าไขว่หานะความทุกข์เนี่ยเวลาเราไขว่คว้าในบางครั้งนะเวลาที่เราอยากได้อะไรมาค่ะเวลามันได้มาบางทีมันอาจจะไม่ได้สุขอย่างที่เราคิดก็ได้นะคะช่วงเวลาตรงนี้กับช่วงของกนกพรออนแอร์ก็แชร์ทุกๆความสุขมอบให้กับคุณฟังทุกๆคนด้วยยามเช้าแบบมีพลังกันนะคะทำงานอย่างมีความสุขแล้วก็ขอให้เป็นการเริ่มต้นที่ดีเสมอนะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมด้วยค่ะใครเดินทางขับรถขับขี่เพิ่มเติมนะคะเรื่องราวของ

0: การเขาเรียกว่าระมัดระวังกันสักหน่อยหนึ่งแล้วกันนะคะฝากเอาไว้ด้วยค่ะ
1: กนกพรออนแอร์ช่วงบอกข่าวเล่าเรื่อง
0: ช่วงบอกข่าวเล่าเรื่องนะคะช่วงเวลาดีๆผ่านทางรายการนั่นเองค่ะก็ถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาของการเริ่มต้นนะคะทราบว่าเบนซินดีเซลใช่ไหมลด5บาทใช่ไหมคะคุณผู้ฟังคะ นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นอะไรที่ก็เรียกได้ว่านะลดบ้างเถอะค่ะเพราะว่าการเดินทางการใช้ชีวิตของเราทุกๆคนเนี่ยนะคะเราก็ต้องใช้น้ำมันนะคะ อยู่ทุกวี่ทุกวันอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนนะคะเวลาราคาน้ำมันปรับลดก็จะดีต่อหัวใจของคนเดินทางของคนใช้ชีวิตของคนทำงานนั่นเองนะคะช่วงนี้ราคาทองก็ร่วงหล่นค่ะก็เป็นไปตามวัฏจักรนะคะของราคาโลกนะคะแล้วก็สิ่งที่มันขึ้นมาก่อนหน้านี้ขึ้นมาไม่หยุดอ่ะคุณผู้ฟังก็ต้องลงบ้างเป็นเรื่องธรรมดาปกติพอเขาคือพอสถานการณ์โลกคลี่คลายอย่างเช่นที่เขารบกันนะคะที่เขาแบบว่ามีเขาเรียกเขาต่อสู้กันนะคะระหว่างอิหร่านกับสหรัฐใช่ไหมคะพอสงครามคลี่คลายแน่นอนค่ะตอนสงครามระอุเนี่ยทองก็จะพีคขึ้นเป็นธรรมดาอยู่แล้วเพราะเขาบอกว่าอะไรก็มีค่าน้อยกว่าทองใช่ไหมคนก็เก็บราคาก็ปริมาณของความต้องการมันเยอะใช่ไหมมันก็สูงดันขึ้นพอสงครามเริ่มคลี่คลายแน่นอนค่ะก็จะมีการขายออกมันก็จะลดลงมาเป็นวัฏจักรนั่นเองนะคะและราคาน้ำมันปรับลงได้ก็นะพอคลี่คลายทุกอย่างนะช่องแคบหอมุดอะไรทุกอย่างเดินเรือได้ตามปกติก็คลี่คลายตามปกตินั่นเองก็ฝากเอาไว้หนึ่งเรื่องราวตรงนี้นะคะ
1: กนกพรออนแอร์ช่วงบอกข่าวเล่าเรื่อง
0: เอาล่ะนะคะเดี๋ยวทิ้งท้ายไว้สำหรับงานเพลงของพี่สาวละแม่นะคะงานเพลงเดี๋ยวนะรักฝังใจรักฝังใจเดี๋ยวนะรักฝังใจนี่มีหลายคนมากเลยเออจะดูว่าเวอร์ชันไหนนะคะกำลังหาเวอร์ชันที่พี่สาวบอกว่าในนี้มันขึ้นว่าสรรสนีนาคพงใช่ไหมน่าจะใช่มั้งรักฝังใจนะคะอ่ะจัดไปตามคำขอแล้วกันนะคะมอบทุกเสียงทุกสายเลยค่ะคุณผู้ฟังคะแล้วเดี๋ยวกลับมาหลังจากเบรกฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงหน้าเดินทางกันต่อนะคะ

0: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกันHilux Travel
1: Greater Together สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: นี้เวลา 9:00 น. MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มลุ้นเจรจาไทยมาเลผ่อนปรนนำข้าวกุ้งและปลากระทงระหว่างกันนายเอกพจน์ยอดพินิจนายกสมาคมกุ้งไทยกล่าวว่าการที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินทางไปเจรจากับนายดาโตะสรีมูฮัมหมัดซาบูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียด้วยตนเองในวันนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสในการเจรจาประสบผลสำเร็จเนื่องจากเป็นการหารือระดับรัฐมนตรีโดยตรงโดยในเบื้องต้นหวังให้ทั้งสองฝ่ายผ่อนปลนมาตรการทางการค้าระหว่างกันก่อนหารือในรายละเอียดของประเด็นที่แต่ละฝ่ายยังมีข้อกังวลนายเอกพจน์กล่าวว่าแม้ผลการเจรจาจะต้องรอติดตามแต่การเดินทางครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของรัฐบาลในการแก้ปัญหาให้ผู้เลี้ยงกุ้งและผู้ประกอบการปลากระพงหลังจากก่อนหน้านี้มีความพยายามประสานการหารือมาแล้วหลายครั้งพร้อมเชื่อว่าหากการเจรจาเป็นไปด้วยดีจะเป็นประโยชน์ต่อการค้าสัตว์น้ำของทั้งสองประเทศรัฐบาลชวนใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสเดินทางด้วยรถไฟ117สถานีหนุนเดินทางท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมใช้สิทธิ์ภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสใช้บริการเดินทางขนส่งสาธารณะทางรางของการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศกระตุ้นการใช้จ่ายและการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจเดินทางด้วยรถไฟที่สะดวกปลอดภัยประหยัดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยสามารถใช้สิทธิ์ส่วนลดค่าโดยสารรถไฟได้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง30กันยายน2569ผู้ได้รับสิทธิ์ภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสสามารถชำระเงินค่าตั๋วโดยสารได้ทุกขบวนและทุกชั้นที่นั่งยกเว้นตั๋วหมู่คณะตั๋วรายเดือนและตั๋วนำเที่ยวผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังณสถานีรถไฟที่เข้าร่วมโครงการจำนวน117สถานีทั่วประเทศท่านนี้สามารถซื้อตั๋วได้เฉพาะในวันเดินทางเท่านั้นและสามารถใช้สิทธิ์ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งภายใต้วงเงินสนับสนุนที่กำหนดตลอดจนสามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์ส่วนลดค่าโดยสารอื่นๆของการรถไฟได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดตั๋วโดยสารที่ซื้อภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสไม่สามารถขอคืนเงินได้ทุกกรณีหากผู้โดยสารไม่ประสงค์จะเดินทางพลพีลงนามประกาศขยายมาตรการลดค่าธรรมเนียมการโอนสำหรับบ้านและคอนโดทั้งมือ1และมือ2ที่มีราคาซื้อขายและวงเงินกู้ไม่เกิน7ล้านบาทนายพลพีสุวรรณฉวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าตนได้ลงนามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินกรณีอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารที่อยู่อาศัยหรืออาคารพาณิชย์หรือที่ดินพร้อมอาคารที่อยู่อาศัยหรืออาคารพาณิชย์ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนดและประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดกรณีห้องชุดตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนดซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วโดยจะมีผลถึงวันที่30มิถุนายน2570สำหรับประกาศทั้ง2ฉบับดังกล่าวมีสาระสำคัญคือการเก็บค่าจดทะเบียนการโอนอสังหาริมทรัพย์จากเดิมร้อยละ2เหลือเพียงร้อยละ 0.01 และค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์จากเดิมร้อยละ1เหลือเพียงร้อยละ 0.01 โดยมีราคาซื้อขายราคาประเมินทุนทรัพย์ไม่เกิน7ล้านบาทและวงเงินจำนองไม่เกิน7ล้านบาททั้งนี้เฉพาะผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
7: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ก
8: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
9: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟร์คอมบี
10: ซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายก็น้อยดีดี
9: ธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟร์คอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟร์คอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการเจริญเติบโต

0: เรสครับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: เมดโคเอเนอร์จีเราใส่ใจในการดำเนินธุรกิจที่ได้มาตรฐานระดับสากลเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคนไทยว่าเม็ด

ำเนินการธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีธรรมาภิบาลซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน Medco Energy ผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย

0: เลสครับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านฉ่ำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
4: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

เริ่มต้นเช้านะคะช่วงเวลาดีๆตรงนี้เบรกที่สองกันด้วยนะคะวันนี้วันรวยใช่ไหมคะที่เขาบอกว่าน่าจะใช่ สำหรับใครที่แบบว่ามีความหวังนะคะบอกว่าลุ้นเล็กๆน้อยๆละกันนะคะพอได้ลุ้นนะคะถ้าเราซื้อมากนะคะเดี๋ยวพอมันผิดแล้วนะใช่ไหมคะมันก็จะแบบไม่สบายอกไม่สบายใจเงินทองนั้นหายากต้องลำบากทำงานเหงื่อตกนะคะ เพราะฉะนั้นหายากแล้วก็ต้องใช้ด้วยความระมัดระวังด้วยค่ะช่วงเวลาของความสุขตรงนี้พร้อมเดินทางแชร์เรื่องราวดีๆเพลงเพราะๆที่คุณผู้ฟังอยากฟังและเลือกมาจัดไปตามคำขอแล้วก็เดี๋ยวมีสุขภาพชวนรู้ด้วยในช่วงรายการเพลงนี้จากป้าแดงนะคะมอไพ่ป้าไก่นะคะแล้วก็ป้าเล็กผัดไทยแฟนรายการทุกเสียงทุกสายรักแม่ไม้ยอดรักสลักใจ

0: งานเพลงดีๆในช่วงรายการนะคะออนแอร์แชร์ความสุขกันตรงนี้ค่ะคุณผู้ฟังขาในช่วงของสุขภาพชวนรู้มาอัปเดตกันนะคะ
1: กนกพรออนแอร์ช่วงสุขภาพชวนรู้
0: สุขภาพชวนรู้ชวนทุกคนรู้แล้วก็ดูแลตัวเองกันนะคะคุณผู้ฟังขาสำหรับเรื่องราวใกล้ตัวเราเสมอนะคะช่วงนี้ต้องเตือนคุณพ่อคุณแม่เฝ้าระวังนะคะคุณผู้ฟังเรื่องของมือเท้าปากนะคะก็ต้องบอกเลยค่ะว่าโรคนี้เป็นโรคที่เด็กๆ เวลาเจอแล้วเนี่ยนะคะก็เป็นสัญญาณที่เรียกได้ว่ากำลังระบาดนะคะช่วงหน้าฝนช่วงหน้าฝนเป็นโรคที่นะคะโอ้มันก็ทรมานนะนุ่งเคยลูกนุ่นเป็นนะคะก็มันเจ็บเนาะกินอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าเม็ดตุ่มพองแดงๆเหลืองๆเนี่ยเต็มไปหมดเต็มมือเต็มเท้าเต็มปากไปหมดเลยนะคะโดยเฉพาะเด็กอายุต่ำกว่า5ปีค่ะติดต่อผ่านน้ำลายน้ำมูกอุจจาระแล้วก็การสัมผัสสิ่งที่ปนเปื้อนเชื้อนะคะเวลาไปโรงเรียนกันเด็กเยอะๆนะถ้าลูกมีไข้เจ็บปากมีแผลในปากหรือมีผื่นตุ่มน้ำที่มือที่เท้าหรือก้นอย่าชะล่าใจรีบพาไปหาคุณหมอค่ะพร้อมหยุดเรียนหรือแยกเด็กป่วยเพื่อลดการแพร่เชื้อป้องกันได้ด้วยการล้างมือบ่อยๆทำความสะอาดของเล่นพื้นผิวที่สัมผัสร่วมกันไม่ใช้ของร่วมกับคนอื่นหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้ป่วยนะคะก็จะช่วยเรื่องนี้ได้สำหรับมือเท้าปากค่ะ
1: กนกพรออนแอร์ช่วงสุขภาพชวนรู้
2: พรินซ์วิรัติสินโรงพยาบาลในเครือพรินซ์กรุ๊ปครอบคลุมทุกภาคทั่วไทยคลินิกรักษาโรคหัวใจสมองและกระดูกแพทย์เฉพาะทางมากประสบการณ์เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยและมีระบบจัดการข้อมูลอัจฉริยะอย่าง AI รวดเร็วราคาไม่แพงคุ้มค่าครอบคลุมการใช้สิทธิประกัน49ปีพรินซ์วิรัติสินสอบถาม call center 0775425555 ID line @wiratsin
0: ค่ะพรินซ์วิรัติสินนะคะกับเรื่องราวดีๆแล้วก็มีกิจกรรมดีๆมหกรรมสุขภาพที่คุ้มที่สุดแห่งปีพรินซ์กรุ๊ปแฟร์นะคะกลับมาอีกครั้งค่ะครั้งที่2นะคะพร้อมส่งต่อแพ็กเกจสุขภาพกว่า11รายการลดสูงสุด

0: มากกว่า 50% ด้วยแพ็กเกจตรวจสุขภาพแล้วก็วัคซีนค่ะราคาพิเศษเนี่ยทั่วประเทศเลยนะคะสำหรับคนที่รักสุขภาพไม่ควรพลาดมีอะไรบ้างมาดูกันเลยแพ็กเกจตรวจสุขภาพ12รายการจากปกติ 2,260 เหลือเพียงแค่990บาทน่าสนมากตรวจร่างกายโดยแพทย์ความสมบูรณ์เม็ดเลือดนะคะระดับน้ำตาลในเลือดนะเอ็กซเรย์ปอดตรวจไขมันคอเลสเตอรอลในเลือดไขมันไตรกลีเซอไรด์ไขมันดีไขมันไม่ดีทานทำงานของไตอัตราการกรองของไตการทำงานของตับการตรวจปัสสาวะ12รายการจาก 2,260 เหลือ990บาทพลาดไม่ได้ค่ะแล้วก็จะมีรายการอื่นๆด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะราคาพิเศษมากๆเลยอย่างเช่นวัคซีนหมวดวัคซีนเนี่ยถ้าไข้หวัดใหญ่4สายพันธุ์อายุ15ปีขึ้นไปเนี่ยนะคะเป็นผู้ใหญ่ราคาปกติ 1,200 พิเศษเหลือแค่690วัคซีนไข้เลือดออกเนี่ยนะคะก็มีแล้วก็รายการอื่นๆสอบถามได้ผ่านทางปริ้นวิรสินคอลเซ็นเตอร์0775425555นะคะสำหรับกิจกรรมดีๆแล้วก็เรียกได้ว่าปริ้นกรุ๊ปแฟร์นะคะมากรรมสุขภาพลดคุ้มที่สุดนะคะฝากเอาไว้ในช่วงรายการตรงนี้ผ่านทางกนกพรออนแอร์นะคะเอาละค่ะก็ถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาของความสุขมาอัปเดตตัวเลขกันหน่อยคุณผู้ฟังคะวันนี้สลากกินแบ่งออกเนอะช่วงนี้ก็คึกคักนะคะคึกคักเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขนี่แหละนุ้นก็เลยไปหาหมวดตัวเลขมาฝากคุณผู้ฟังกัน10เลขขายดีงวดวันที่1กรกฎาคม2569เผื่อว่าเป็นเขาเรียกห่วงเวลานะคะสุดท้ายที่จะหาเลขลอตเตอรี่อะไรก็แล้วแต่นะคะเลขเด็ดเลขดังเขาบอกว่าเป็นเลขมงคลรัชกาลที่10กรกฎาคม2495พระชนมายุ74พรรษาบางคนก็ซื้อ728 495 904หรือ28หรือ74หรือ95หรือ10แล้วแต่ชอบนะคะเป็นเขาเรียกว่าเลขมงคลเนาะนะหลวงปู่เสนลงอักขระกำแพงปราสาทตาควายมีเลขให้เห็นก็คือ2495 2479นะคะบางคนอาจจะซื้อแบบเลข2ตัว2449 95 477 929อะไรก็แล้วแต่ตามนั้นนะคะเลขธูปหลวงพ่อสมหวังนครปฐมแปลว่าต้องเป็นเลขดังแน่เลยนะเขาถึงรวบรวมมาให้นะคะ356 365566535นะคะอันนี้เลขไม่เยอะนะคะเพียงแค่สลับให้เห็นชัดเจนนุ่นก็จดนะคะเหมือนกัน ไม่เล็กๆน้อยๆพอได้ลุ้นใบ2ใบอะไรอย่างนี้นะคะ ทะเบียนรถพึ่งหลวงทำรังในรถเก๋งกอไก่บอใบไม้44684468เอาจดไปค่ะจดไปแล้วแต่ใครชื่นชอบอันไหนละกันนะคะคุณผู้ฟังค่ะบอกไม่ถูกเหมือนกันตัวเลขมันเยอะนะตัวเลขมันเยอะแล้วก็หลากหลายเรื่องราวนะคะคุณฟังจริงๆมันมีมากกว่านี้อีกนะคะตัวเลขแต่ว่านุ่นก็นำมาเล่าสู่กันฟังแค่นี้แล้วกันนะเนาะช่วงเวลาของรายการเป็นอีกหนึ่งความสุขดีๆผ่านทางกนกพรออนแอร์แชร์ทุกเรื่องนะคะผ่านทาง 90.5 เมกะเฮิรตซ์ 104.5 รับฟังพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นความสุขอยู่ตรงไหนก็อย่าลืมแบ่งปันกันได้เหมือนเดิมค่ะ
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร

0: เรสครับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเล็งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
4: เอาล่ะนะคะสำหรับช่วงเวลาดีๆตรงนี้ด้วยผ่านทางรายการนะคะคุณผู้ฟังคะเอาล่ะนะคะงานเพลงดีๆเดี๋ยวหลังจากงานเพลงนี้เดี๋ยวเรามาหน้าใหม่กันนะคะสำหรับงานเพลงนี้เพลงที่ชื่อว่าพอสักทีจากพี่อิดแหลมสายนะคะมอบทุกเสียงทุกสายค่ะแล้วก็เดี๋ยวจบเพลงนี้มาหน้าไมค์กัน2เสียง2สายนะคะ0776415 67เดี๋ยวมาขอเพลงแบบด่วนๆกันนะคะ

0: 67อาศัยแรกมาแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะรายงานตัวหน่อยสิคะ
1: พี่นัทมีเรียค่ะ
0: พี่นัทมีเรียโอ้หายไปเลยนะคะพี่นัทมีเรีย
1: เขาไปอยู่ประเทศนอกมาค่ะ
0: ประเทศไหนคะประเทศนอกนอกเมืองนอกจังหวัดนอกไหนคะ
1: ประเทศนอกเมืองแถวแถวนี้แหละแถวแถวซาอุ
0: วันนี้พี่นัทอยากฟังเพลงอะไรคะ
1: ไม่ยอมแก่จ้า
0: ไม่ยอมแก่ยังสาวอยู่เสมอสาวตลอดกาล
1: ตลอดกาลค่ะสาวพ
0: ัน
1: ป
0: ี
1: ค่ะ
0: โอเคพิเศษให้ใครคะพี่นัท
1: พิเศษให้ทุกเสียงทุกสายที่ไม่ยอมแก่ค่ะ
0: นุ่นก็ไม่ยอมนะคะ
1: ถ้าอย่ายอมแก่แล้ว
0: ไม่ได้สิเรายอมไม่ได้หรอกค่ะถ้าเรายอมเนี่ยแปลว่าเราจำนนต่อสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติ
1: พี่หนุ่มหมู่สองด้วยพี่หนุ่มหมู่สองจะยอมแก่ไหมถ้าไม่ยอมแก่ก็ฟังได
0: ้ ไม่ยอมไม่ยอมนะคะโอเคเดี๋ยวจัดให้
1: ไปไหนแล้วพี่แดง
0: พี่แดงไปทำงานพี่แดงไปทำงานช่วงนี้ภารกิจรัดตัวจ้ะนานๆมาทีบอกว่าโอ้ยงานยุ่งน้องนุ่นมานานๆมาทีช่วงนี้ติดภารกิจจ้ะ
1: แกบอกว่าแกชอบเลี้ยงเป็ดตัวแล้วตัวเล่า
0: โอเคเดี๋ยวจัดให้นะคะพี่นัท
1: ค่ะ
0: ขอบคุณมากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสายแรกไปแล้วนะจ๊ะอยากฟังเพลงด่วนๆมาจ้ามาจ้ามาจ้าสายที่2มาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ค
0: ่
2: ะค
0: ุ
2: ณ
0: ก
2: น
0: ก
2: พร
0: สวัสดีค่ะพี่แป้นฝนตกไหมจ้าแถวนู้น
2: ตกหน่อยน้อย
0: ตกหน่อยน้อยอะคะโอ้ทีนี้ตกนักนะคะ
2: เด
0: ี๋
2: ยวนี้ตกเปียกเอง
0: ตกแบบว่าตกเปียกตกเอาจริงเอาตั้งตกไม่ได้ออกกำลังกายเลยสองวันเลยจากเริ่มขี้คลานแล้วนะคะอยากให้ไปแถวนู้นช่วยไปตกหลังสวนหน่อยเถอะค่ะวันนี้ฟังเพลงอะไรคะ
2: ขนไม่เหลือใจ
0: ขนไม่เหลือใจไปไหนหมดหรอ
2: ไม่รู้ไปไหนหมดแล้ว
0: ขนไม่เหลือใจของ
2: นุ้ยสุวินาค่ะ
0: นุ้ยสุวินาพิเศษให้ใครครับ
2: พิเศษจุกเสี้ยงจุกฝ้ายนะคะพี่อีทพนาดาด้วยนะคะมีดีสวยๆด้วยค
0: ่
2: ะ
0: ได้จ้าให้ใครอีกคะพอแล้ว
2: หนักแทนให้คุณนั่นเล่นนั่นเลย
0: จ้ะโอเคจ้ะเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะรอฟังขอบคุณมากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสองเสียงสองสายของเรานะคะจัดไปตามคำขออ่ะเคลียร์เลยจ้าก
3: นกพรออนแอร์ช่วงสองเส

0: างรายการนั่นเองนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาของความสุขที่ส่งมอบนะคะให้กับคุณฟังนะคะในช่วงของรายการนั่นเองค่ะ
1: บอกกล่าวเล่าด้วยใจจากเสริมสิริฟาร์มาซีครอบจบทุกเรื่องยาผลิตภัณฑ์คุณภาพโด

0: เราเริ่มที่กล้วยดิบก่อนเลยนะคะนํากล้วยดิบเนี่ยกล้วยแก่ๆนะคะคุณฟังมาทําเป็นผงนะคะแล้วก็เอาผงกล้วยดิบเนี่ยมาชงผสมกับน้ําผึ้งค่ะทานก่อนนะคะอาหารของเราสักนิดนึงช่วยรักษาแผลในกระเพาะอาหารได้เป็นอย่างดีนะคะอาการแสบกระเพาะเมื่อทานอาหารเพราะว่ามีแผลในกระเพาะเพราะนั้นกล้วยดิบช่วยให้นะคะดีขึ้นได้ตรงนี้เพราะนั้นบอกข่าวเล่าเรื่องราวนะคะบอกกล่าวเล่าด้วยใจนะคะนำมาฝากกันในส่วนตรงนี้ผ่านทางช่วงเวลาดีๆนะคะกับเสริมสิริฟาร์มาซีค่ะ
1: เสริมสิริฟาร์มาซีครอบจบทุกเรื่องยาผลิตภัณฑ์คุณภาพโดยเภสัชถนนบ้านด่านหลังสวนมั่นใจมาที่เสริมสิริฟาร์มาซี
0: ช่วงเวลาของรายการกนกพรออนแอร์นะคะแบ่งปันความสุขดีๆผ่านทาง 90.75 และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็เรียกได้ว่าเพลงเพราะๆนะคะที่ส่งต่อให้กับคุณฟังพี่อิทธิพลรายขอเพลงขอใจกันหนาวของต่ายอรทัยมาค่ะมอบทุกเสียงทุกสายเลยนะคะสำหรับใครที่ติดตามรับฟังอยู่ณขณะนี้มอพี่อิทพี่แป้นแหลมทรายพี่หนุ่มมูสองพี่ออสพี่เขียวพี่แดงพี่นัทพี่ปริยาแฟนรายการทุกคนดีเจพี่โอทุกท่านด้วยที่รับฟังติดตามกันอยู่ณขณะนี้ให้ทุกการเดินทางมีแต่สติค่ะแล้วก็ความสุขเริ่มต้นเดือนใหม่แล้วนะคะกรกฎาคมและเร็วจังเลยค่ะคุณผู้ฟังวันนี้วันที่1แล้วนะคะแป๊บๆก็สิ้นเดือนแป๊บๆก็สิ้นปีอย่าลืมดูแลตัวเองนะคะอย่าลืมรักตัวเองเยอะๆ

คอใจกันหนาวนะคะช่วงเวลาตรงนี้ก็เสิร์ฟความอุ่นหน่อยดีไหมคะเสิร์ฟกาแฟดีๆคอฟฟี่ฟาร์มกันหน่อยนะคะกาแฟดีๆเพื่อสุขภาพค่ะอร่อยได้นะคะหลายๆคนคิดว่ากาแฟเพื่อสุขภาพเนี่ยมันจะจืดมันจะไม่อร่อยหรือเปล่าแต่จะบอกว่ากาแฟสูตรย่าหวานห่อสีเขียวเนี่ยกลมๆ มากๆเลยนะคะแล้วก็แบล็คคอฟฟี่มิกห่อสีครีมดำทั้งหอมทั้งเข้มข้นกลมๆไม่แพ้กาแฟทั่วไปค่ะอร่อยได้แบบไม่รู้สึกผิดนะคะเพราะว่าเราดูแลสุขภาพด้วยนะครบจบในแก้วเดียวค่ะ Black Coffee Mix นะคะมากกว่ากาแฟดูแลเรื่องสุขภาพช่วยเผาผลาญเพิ่มพลังในแก้วเดียวนะคะปลุกพลังปลุกความเข้มข้นเริ่มต้นวันใหม่ด้วยอย่างมั่นใจนะคะด้วยกาแฟเขาทะลุ Black ถุงซิปขนาด180กรัมสูตรเข้มข้น 100% ปราศจากน้ำตาลและสารให้ความหวานนะคะคุณฟังกาแฟดำเพื่อกอกาแฟที่รักสุขภาพตัวจริงกาแฟเขาทะลุ Black ผลิตและจำหน่ายโดยบริษัท Coffee Farmer 2024จำกัดตำบลทุ่งตะไคร้อำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรรับผลิตกาแฟปรุงสำเร็จรูปจำหน่ายเมล็ดกาแฟคั่วและบดนะคะโทรได้เลยคุณผู้ฟังสอบถามนะคะ0899672216 0775363999ช่องทาง LINE ค่ะแอดเข้าไปพิมพ์เครื่องหมายแอดไซน์ก่อนนะคะแล้วก็พิมพ์ Coffee Farm หรือสั่งออนไลน์ก็ได้จะเพจ Coffee Farm Thailand ก็ได้ค่ะ TikTok Shop ก็ได้ค่ะเซิร์ชนะคะ Shopee ก็ได้ Lazada ก็มีนะคะครบถ้วนขอบคุณด้วยนะคะกาแฟดีๆ Coffee Farm นั่นเองค่ะก็ถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาของความสุขกันตรงนี้ผ่านทาง 90.75 และ 104.75 ดูแลพร้อมๆกันนะคะ DJ พี่นุ่นกนกพรราชโยธาแล้วก็เดี๋ยวหลังจากงานเพลงดีๆตรงนี้เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้านะคะไปฟังข่าวกันก่อนใช่ไหมคะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเดินทางกันต่อพร้อมทั้งแชร์เรื่องราวน่ารักน่ารักความรู้ดีๆส่งต่อให้คุณฟังนะคะวันนี้มีแต่โชคดีมีชัยจะเข้าค้าไหนออกจากบ้านก็ขอให้เต็มไปด้วยเรื่องดีๆโอกาสดีๆที่มันจะเข้ามาค่ะนะทุกๆเรื่องราวเขาบอกว่าก็ต้องผ่านการลงมือทำนั่นแหละมีสติกับทุกๆเรื่องอย่าใช้อารมณ์เป็นใหญ่เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้านะคะ

0: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์077-511-488
1: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: คุณกำลังฟังเอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คอสมท

0: พอชุมพอร์ต 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: วันนี้เวลา10นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
2: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มรัฐมนตรีต่างประเทศระบุคดีจับแอร์ลักลอบขนยาเสพติดเข้าออสเตรเลียว่าไปตามกฎหมายเชื่อออสเตรเลียมีเบาะแสจึงตรวจค้นดาวีชัยคีรีรายงานค่ะ
3: นายเสียศักดิ์พงษ์เกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงความคืบหน้าในการตรวจสอบกรณีแอร์โฮสเตสสายการบินไทยถูกตำรวจออสเตรเลียจับกุมข้อหาลักลอบขนเฮโรอีนว่าในส่วนของสถานกงสุลไทยในออสเตรเลียได้เข้าไปดูแลให้ความช่วยเหลือแล้วและก็มีทนายความที่จะเข้าไปช่วยเหลือเรื่องคดีขณะนี้กำลังติดตามอย่างใกล้ชิดทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายส่วนเรื่องนี้จะกระทบต่อภาพลักษณ์ประเทศไทยหรือไม่นายเสียศักดิ์ระบุว่าของเช่นนี้มันเกิดขึ้นได้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับคนไทยแต่สายการบินเราก็ต้องพยายามกำชับไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะนี้อีกซึ่งคงจะมีการตรวจสอบอย่างเข้มข้นขึ้นแต่เชื่อว่าเป็นเรื่องของการมีข้อมูลอยู่แล้วด้านพลตำรวจโทรุธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่าเลขาปปส.ได้นัดสอบปากคำแมสเซนเจอร์ที่เป็นคนนำส่งกระเป๋าให้กับแอร์สายการบินไทยเวลา 10:00 น.วันนี้เบื้องต้นแมสเซนเจอร์ระบุแล้วว่ารับของมาจากที่ไหนอย่างไรโดยการสอบปากคำจะตั้งประเด็นว่ามีการรับของจากใครใครเป็นผู้ติดต่อผ่านช่องทางใดเพื่อสืบย้อนไปถึงผู้ที่มาส่งของให้จากนั้นช่วงบ่ายวันนี้จะมีการประชุมร่วมสำนักงานตำรวจสำนักงานตำรวจสหพันธ์ของออสเตรเลียหรือ AFP ประจำประเทศไทยส่วนในรายละเอียดก็จะมีการอัปเดตอีกครั้งขณะที่การสืบสวนของออสเตรเลียไม่ได้เปิดเผยข้อมูลกับไทยและคงอยู่ที่ดุลยพินิจของตำรวจออสเตรเลียแต่ในส่วนของประเทศไทยก็จะหาพยานหลักฐานในไทยเพื่อประกอบข้อมูลและคงต้องดูรายละเอียดว่าทำเป็นกระบวนการหรือไม่และยังไม่ทราบว่าเชื่อมโยงขบวนการส่งออกยาเสพติดก่อนหน้านี้ที่เคยถูกจับหรือไม่ดาวีชัยคีรีสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน
2: ด้านพลตำรวจโทรุธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงกรณีนางสาวมีนาแอร์สาวการบินไทยถูกจับกุมยาเสพติดที่ออสเตรเลียว่าแมสเซนเจอร์ที่เป็นคนนำส่งกระเป๋าให้กับนางสาวมีนาเมื่อเห็นข่าวแล้วก็ได้ออกมาปรากฏตัวแล้วซึ่งเลขาปปส.ได้นัดสอบปากคำเวลา 10:00 น.วันนี้คงจะมาพูดคุยกันอีกครั้งเบื้องต้นแมสเซนเจอร์ระบุว่ารับของมาจากที่ไหนอย่างไรโดยการสอบปากคำจะตั้งประเด็นว่ามีการรับของจากใครใครเป็นผู้ติดต่อผ่านช่องทางใดเพื่อสืบย้อนไปถึงผู้ที่มาส่งของให้การสืบสวนของออสเตรเลียไม่ได้เปิดเผยข้อมูลกับไทยช่วงเช้าหลังจากสอบปากคำ Messenger ช่วงบ่ายจะมีการประชุมร่วมสำนักงานตำรวจสำนักงานตำรวจสหพันธ์ของออสเตรเลียหรือ AFP ประจำประเทศไทยส่วนในรายละเอียดคงจะมีการอัปเดตอีกครั้งแต่หากแอร์สาวรายนี้ไม่รู้ว่าเป็นยาเสพติดเป็นการรับฝากหิ้วปกติคงอยู่ที่ดุลพินิจของตำรวจออสเตรเลียแต่ในส่วนของไทยที่จะหาพยานหลักฐานในไทยเพื่อประกอบข้อมูลของออสเตรเลียส่วนกรณีแอคเคาท์ชื่อแป้งที่แปลว่าแป้งและโรสติดตามตัวได้แล้วหรือไม่พลตำรวจโทรุธพลกล่าวว่าคงต้องรอให้ปปส.สรุปอีกครั้งโฆษกรัฐบาลย้ำงบปี2570เป็นงบมุ่งเป้าดูแลประชาชนรักษาวินัยคลังเดินหน้าลงทุนอนาคตประเทศนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ของสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่วันที่29มิถุนายนจนถึง1กรกฎาคมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้มีข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์แต่ขณะเดียวกันมีบางส่วนที่ได้แสดงความห่วงใยในหลายประเด็นที่หลากหลายทั้งเรื่องงบลงทุนการขาดดุลงบประมาณและทิศทางการใช้จ่ายงบประมาณของประเทศรัฐบาลเข้าใจข้อห่วงใยของส.ส.และประชาชนต่อภาพรวมงบประมาณโดยเฉพาะประเด็นงบลงทุนและการขาดดุลแต่ย้ำว่าการจัดทำงบประมาณครั้งนี้เป็นการจัดทำแบบมุ่งเป้าจัดลำดับความสำคัญใหม่ภายใต้ข้อจำกัดทางการคลังโดยคำนึงถึงการดูแลประชาชนการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจ

0: วินัยการคลังและการลงทุนเพื่ออนาคตประเทศขณะเดียวกันการจัดทำงบครั้งนี้ไม่ได้พิจารณาเพียงตัวเลขเพิ่มหรือลดของรายการใดรายการหนึ่งแต่ดูทั้งระบบว่าเงินทุกบาทตอบโจทย์ใดแก้ปัญหาอะไรและสร้างศักยภาพประเทศในวันข้างหน้าอย่างไรสำหรับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3.78 ล้านล้านบาทต่อเนื่องเป็นวันที่3หลังวันนี้ประธานสั่งพักการประชุมเมื่อเวลา 22:48 นาที
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียมเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยเหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
7: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
5: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
6: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
7: Hilux Travel Greater Together
8: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333

0: าแรกทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้น

0: เรสครับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น Mcard Connect App ที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจMCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี
2: ้ MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
3: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

งานเพลงดีๆนะคะเริ่มต้นในช่วงเบรกสุดท้ายนะคะรวดเร็วมากๆคุณฟังขาเบรกสุดท้ายพร้อมแชร์ความสุขแล้วก็เดินทางพร้อมๆกันนะคะผ่านสำหรับ2คลื่นที่เรายังคงอยู่ดูแลกันตรงนี้นะคะอสมทชุมพรค่ะกนกพรออนแอร์นะคะคุณฟังเพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆอะไรที่นำมาฝากกันแบ่งปันกันได้นะคะก็สามารถแชร์ได้นะในช่วงของรายการนั่นเองค่ะเพราะเติมเต็มความสุขกันนะคะอะไรที่เป็นกำลังใจเป็นความหวังเป็นโอกาสในการใช้ชีวิตเริ่มต้นที่เราอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรดีๆในชีวิตของเราสักอย่างหนึ่งก็เริ่มต้นวันนี้เลยนะคะไม่ต้องผลัดวันประกันพรุ่งทำแล้วได้เลย

อะไรมาแลกก็ไม่ยอมนะคะบางครั้งสิ่งที่มีค่าเนี่ยนะคะมันก็ไม่ใช่ครับเฉพาะว่าเป็นตัวเงินเสมอไปนะคะมันเป็นคุณค่าทางจิตใจมันเป็นสุขภาพที่เรารู้สึกว่าบางครั้งเงินมันแลกกันไม่ได้ด้วยซ้ำไปนะคะการมีเงินเป็นเรื่องที่ดีนะไม่ใช่บอกว่าเงินไม่สำคัญมันสำคัญมากค่ะคุณผู้ฟังคะสำคัญนะคะเงินนี่ต้องใช้จ่ายต้องปลดหนี้นะคะต้องซื้อลอตเตอรี่ด้วยต้องอะไรใดๆถูกไหมคะเงินเป็นตัวขับเคลื่อนทุกอย่างแต่ว่าบางครั้งมันแลกกับบางสิ่งบางอย่างไม่ได้แค่นั้นเองอย่างเช่นคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายเป็นมะเร็งสมมติว่าเป็นมะเร็งอย่างเงี้ยถ้าบางคนมีเงินเยอะมากอ่ะแล้วก็ต้องการแลกว่าเงินกับมะเร็งถูกไหมมันแลกกันไม่ได้อ่ะเป็นก็คือเป็นก็ต้องรักษากันไปเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยการใช้ชีวิตเราถึงต้องหันกลับมาดูแลตัวเองมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกินไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกกำลังกายการพักผ่อนให้เพียงพอหลังๆนู้นก็มีการปรับนะคะปกติตัวเองเป็นคนทำงานเยอะอยู่แล้วก็เป็นมีการปรับนะคะพาตัวเองไปออกกำลังกายยังไม่มีโรคภัยไข้เจ็บใดๆแต่ว่าก็ทำก่อนซะก่อนที่เราจะมีใช่ไหมคะเราก็ต้องหันกลับมาดูแลตัวเองตอนแรกก็ปวดตรงนั้นเมื่อยตรงนี้นะก็มีกันบ้างเป็นธรรมดาเวลาเราใช้ชีวิตอะไรที่ถูกไหมทำงานนั่งอยู่หน้าคอมนานๆมองจอมองอะไรก็แล้วแต่มันก็ไปตามช่วงเวลาไปตามช่วงวัยเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะดูแลตัวเองกันด้วยอย่าลืมที่จะรักอย่าลืมที่จะดูแลตัวเองมอบของขวัญให้ตัวเองบ้างนะก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆเวลาเราได้ทำอะไรเพื่อตัวเราเองค่ะเราร่างกายแข็งแรงเรามีจิตใจที่ดีเราก็จะสามารถที่จะถ่ายทอดพลังงานดีๆเหล่านี้ไปสู่คนอื่นได้เช่นกันแต่ถ้าเราไม่มีมันไม่ได้ดีเริ่มต้นตั้งแต่จากเราอะเราก็ไม่รู้จะดูแลคนอื่นได้ยังไงนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมดูแลตัวเองดีๆค่ะในช่วงเวลาของรายการตรงนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามรับฟังนะคะคุณฟังอยู่เป็นเพื่อนกันตั้งแต่ช่วงเช้าเลยค่ะเดี๋ยวส่งไปต่อกับพี่ดีเจเชอรี่เพลงรักจากเพศัตว์นะคะขอบคุณทุกเสียงทุกสายมากๆขอวันนี้ทุกคนโชคดีถูกลอตเตอรี่ถูกหวยรวยเบอร์นะคะพรุ่งนี้เจอกันเวลาเดิมพรุ่งนี้มาเล่าสู่กันฟังนะคะกนกพรราชโยธาดีเจพี่นุ่นลากันไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีค่ะ

อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร

0: แฟเรดคัพ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: มาแล้ว

0: แครอทครับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น Mcard Connect App ที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจMCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี
2: ้ MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
3: MCOT Radio Network ช่วงเพลงรักจากเพศัตโดยดีเจเชอรี่
4: ถามจริงที่รักทำไม

0: ชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
2: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพศัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
4: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเฟิร์นสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านนะมาพบกับรายการเพลงรักจากเพศสัตว์นะอยู่กับเจอรี่มัทุราวิภาทวัฒน์ค่ะต่อจากกนกพรออนแอร์นะก็มาพบกับเพลงรักบ้างอะไรบ้างนะจากเพศสัตว์แป้งเย็นเพศสัตว์กลิ่นหอมเกินห้ามใจและสบู่เพศสัตว์ไวท์เทนนิ่งซอฟค่ะหอมไกลไปถึงข้างบ้านนั่นเองนะคะเพลงแรกเป็นยังไงบ้างเวอร์ชันไม่บอกเวอร์ชันเสร็จเราคืออยากฟังเวอร์ชันแปลกๆบ้างนะคะจากคุณแอมในค่ายนะก็บอกว่าถ้าเธอไม่มีวันหยุดสักเพลงก็คงจะนึกไม่ถึงว่าดีเจก็อยากฟังออคูสติกคัฟเวอร์นะคะเดี๋ยวอ่านก่อนนะขออภัยด้วยบางทีก็อ่านช้าบ้างเร็วบ้างนะเพราะว่าใช้โทรศัพท์วันไหนลืมก็แย่เลยนะคะเป็นเวอร์ชันของคุณผู้ชายนะคะเดี๋ยวก่อนยังไม่อ่านยังไม่อ่านเลยนะคะติดงานเพลงไว้เหมือนกันนะคะเธอคือดวงใจเมื่อวานถ้าเขาไม่ทวงก็ไม่ทราบแล้วอ่ะต้องลิสต์ลงมานะเพราะว่ารายชื่อเพลงก็เยอะเหมือนกันนะที่ติดค้างแล้วก็ที่ไม่ได้อ่านออกอากาศนะคะเพราะว่าบอกว่าอ่าน 4-5 เพลงเองที่สื่อสารมาก่อนนะคะขอบคุณมากเลยที่อุตส่าห์ไว้ใจฝากเพลงคนใจร้ายฝนธนสุนทรพี่อีทรักขาวค่ะอ๋อนี่มาฟังเพลงใจร้ายแต่วันเลยนะคะเดี๋ยวไปฟังอย่างอื่นก่อน ก็คือแป้งเย็นเพศสัตว์เนี่ยค่ะมี3สี3กลิ่นนะคะแป้งเย็นเพศสัตว์สีชมพูมาดามนะหอมแบบเย้ายนเร้าใจแป้งเย็นเพศสัตว์สีฟ้าคาเมร่าหอมแบบเรนรับหน้าค้นหานะคะแล้วก็แป้งเย็นเพศสัตว์สีเขียวปรินเซสหอมแบบเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจชายจะหอมแบบไหนผู้ชายก็ชอบนะคะรับรองว่าติดหนึบไม่ยอมห่างไปไหนค่ะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อความหอมทำให้คุณสาวๆวงเล็บด้วยหนุ่มๆก็ด้วยนะเขาก็ใช้เหมือนกันนะยิ่งสวยยิ่งเซ็กซี่อันนี้หมายถึงคุณสาวๆมีเสน่ห์ยั่วยวนขึ้นอีก 200% ค่ะร้อยไม่พอนะคะแล้วก็หอมติดตัวเช้ายันเย็นเลยความหอมระดับตัวแม่ตำนานเลยต้องแป้งเย็นเพศสัตว์เท่านั้นลองดูนะคะรู้สึกว่าจะใช้กันเกือบจะทั่วถึงแล้วใช่ไหมงานเพลงก็มีอีกนะคะน้องแอนแจ็คธนพลโอ้นักร้องนี้ในหัวชอบเนี่ยแต่ว่าน้องแอนขอมานะครับน้องแอนปอนอเธอคือดวงใจก็ด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวไปรีบไปเปิดงานเพลงให้สักตั้งหนึ่งงานเพลงก่อน

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจทั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศสัตว์ชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพศสัตว์กลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
4: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเฟิร์นสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
5: ใช่แล้วค่ะที่เขาว่าหอมไกลไปถึงข้างบ้านไม่เกินจริงเลยหอมได้ขนาดนี้ต้องสบู่เพศสัตว์ไวท์เทนนิ่งซอฟเท่านั้นคนเคยใช้ก็บอกว่าหอมติดผิวมากแล้วก็ผิวยังดูใสขึ้นหอมติดตัวเลยคุณผู้ฟังสาวตัวหอมผิวใสใครก็อยากอยู่ใกล้ๆใช่ไหมอันนี้ไม่เกินจริงเลยใช่เลยสบู่เพศสัตว์ไวท์เทนนิ่งซอฟมี2กลิ่นค่ะก็คือสีเขียวไรซ์มิลค์มีความหอมละมุนละมุนนวลๆกลิ่นน้ำนมข้าวและสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นหอมใสๆกลิ่นผลไม้นะคะฟรุตตี้นี่นะคะมิกซ์เบอร์รี่นั่นเองอาบบ้านนี้หอมไกลไปถึงบ้านโน้นลมแรงใช่ไหมก่อนฝนจะตกเนี่ยนะก็ลองใช้ดูนะคะคุณผู้ฟังในช่วงนี้โอ้โหเราจะบอกว่าสบู่ของเราเนี่ยเป็นก้อนใช่ไหมแต่ว่ามันก็ไม่ทำให้ผิวแห้งนะคะเพราะว่าแม้เดี๋ยวนี้เขาจะมีวิวัฒนาการใหม่ๆที่ทำให้สบู่ชุ่มชื้นผิวนุ่มชุ่มชื้นนะคะแต่ว่าก็ดีนะที่เป็นก้อนเวลานำไปต่างประเทศหรือไปเราจะเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยไม่ต้องใส่สบู่เหลวไปเหมือนกับที่เป็นข่าวนะว่าเขาจับยาเสพติดอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ไม่ต้องไปในภาชนะที่ไม่ค่อยจะดีนะก็ว่าไปอย่างนึงนะคะบางทีคนที่จะนำยาเสพติดออกไปภายภาคหน้าประเทศนะนอกประเทศนะก็อาจจะตระหนักถึงข้อนี้ว่าเขาก็จับจริงนะจับไม่เหมือนประเทศไทยเพราะว่าบางทีลอดหูลอดตาไปได้ใช่ไหมแต่ต่างประเทศนี่โอ้เขาเข้มข้นเจ้มจนนะคะแล้วก็มีสุนัขดมกลิ่นด้วยเห็นไหมแต่ว่าสำหรับในชุมชนของเราหรือสังคมเนี่ยป้องกันได้จะสร้างภูมิคุ้มกันส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะเด็กๆทั้งหลายเนี่ยกำลังโตหลีกเลี่ยงจากสภาพแวดล้อมเสี่ยงนะคะเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวนะคะให้ดีงามเลยนะต้องเป็นเยาวชนที่เติบโตด้วยความดีสร้างกิจกรรมเชิงบวกให้เขาด้วยในโรงเรียนก็มีส่วนนะคะโครงการต่างๆโอเคเดี๋ยวไปฟังงานเพลงกันก่อนเลยค่ะ

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหร
0: อยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
2: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี้
2: แป้งเย็นเพศัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ

0: นะคะก็ปิดฉากด้วยน้องแอนแต่ว่า ต้อนรับเดือนใหม่ด้วยสบู่เภสัชและแป้งเนียนเภสัชกลิ่นหอมเกินน้ำใจเหมือนกันนะคะคุณฟังฝากไว้ด้วยนะคะในอ้อมอกอ้อมใจของคุณฟังแล้วก็ขอให้โชคดีนะเดือนใหม่แบบนี้มีอะไรใหม่ๆก็แบ่งปันกันบ้างนะคะ ไปก่อนนะคะโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: นี้เวลา 11:00 น. MCOT Radio Network อสมท. ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มวันนอเตรียมถกคณะใหญ่ที่มาเลเซียกันยายนนี้ลุ้นลงนามร่วมหักลงตัวส่วนนายกเยือนมาเลเซีย 9-10 กรกฎาคมคาดเตรียมขอช่วยเร่งรัดความสงบยั่งยืนนายวันมูฮัมหมัดนอมะทาที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองและในฐานะที่ปรึกษาคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลกล่าวถึงความคืบหน้าการพูดคุยสันติสุขชายแดนใต้ว่ามีคณะกรรมการคณะย่อยพูดคุยเป็นการภายในก่อนซึ่งจะเหลือการประชุมอีกประมาณ2ครั้งจากนั้นจะประชุมคณะใหญ่ที่ประเทศมาเลเซียช่วงเดือนกันยายนหากคณะใหญ่ตกลงกันได้อาจจะมีการลงนามร่วมกันและแถลงออกเป็นมติซึ่งทิศทางน่าจะเป็นไปด้วยดีส่วนแนวโน้มการพูดคุยจะใช้เวลานานเท่าใดนายวันมูฮัมหมัดกล่าวว่าต้องรอดูผลการพูดคุยของคณะใหญ่ในเดือนกันยายนนี้ก่อนซึ่งคาดว่าจะมีความคืบหน้ามากกว่าเดิมส่วนนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเดินทางเยนมาเลเซียจะมีการพูดคุยเรื่องสถานการณ์ภาคใต้ด้วยหรือไม่นายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่านายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเดินทางเยนมาเลเซียวันที่ 9-10 กรกฎาคมเป็นการเยนในฐานะนายกรัฐมนตรีและสมาชิกอาเซียนแต่เรื่องความสงบเรียบร้อยของจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญอาจจะมีการหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันด้วยตำรวจร่วมหน่วยกู้ชีพและชุดประดาน้ำเร่งค้นหาผู้สูญหายเหตุโป๊ะล่มจังหวัดสมุทรปราการต่อเนื่องพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่ากรณีเหตุเรือโป๊ะล่มบริเวณตรงข้ามสุขสวัสดิ์84ถนนสุขสวัสดิ์ตำบลปากคลองบางปรากฏอำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการเมื่อเวลาประมาณ 12:15 เมื่อวานที่ผ่านมามีผู้ได้รับบาดเจ็บ5รายสูญหาย1รายซึ่งวันนี้พันตำรวจเอกพจนกรกาญจินะผู้กำกับการสภ.พระสมุทรเจดีและพันตำรวจตรีฐานันมนูจันทรัตน์สารวัตรสถานีตำรวจน้ำ 3กองกำกับการ4กองบังคับการตำรวจน้ำนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมทั้งเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพและชุดประดาน้ำได้ระดมกำลังเร่งค้นหาผู้สูญหายเหตุการณ์ดังกล่าวเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งเหตุเรือโป๊ะประสบอุบัติเหตุจมน้ำสาเหตุเกิดจากแรงกระแทกของเรือขุดตักดินเบื้องต้นตรวจสอบพบว่ามีคนงานประจำเรือรวมทั้งสิ้น6รายสามารถช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บได้5รายนำส่งโรงพยาบาลและยังคงสูญหายอีก1รายเจ้าหน้าที่เร่งระดมกำลังค้นหาผู้สูญหายอย่างต่อเนื่องจนถึงช่วงค่ำแต่ยังไม่พบประกอบกับแม่น้ำเจ้าพระยามีคลื่นสูงจึงได้ยุติการค้นหาในเวลา 19:52 และดำเนินการค้นหาต่อในเช้าวันนี้ทรัมป์กวาดรายได้คริปโตทะลุ 40,000 ล้านบาทประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐรายงานในเอกสารการเงินปี2025ระบุว่ามีรายได้จากธุรกิจคริปโตเคอเรนซีของครอบครัวปีที่ผ่านมาสูงถึง 1,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 46,662 ล้านบาทสะท้อนว่าสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับประโยชน์จากนโยบายของเขาเองได้กลายมาเป็นแหล่งรายได้หลักในปัจจุบันรายได้ดังกล่าวมาจากบริษัท World Liberty Financial ที่ร่วมจัดตั้งกับบุตรชายกว่า 16,665 ล้านบาทและจากการขายเหรียญทรัมป์อีกกว่า 21,164 ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีรายได้จากการยอมความกับบริษัทสื่อและค่าลิขสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศรวมอีกหลายพันล้านบาท
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: Thank you. ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาท

0: ช็อปมาเนีย
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ห่วงใยใส่ใจดูแลกัน
5: อาหารและน้ำเป็นสิ่งจำเป็นต่อร่างกายช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันห่างไกลโรคด้วยค่ะคนเราจึงควรรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ทานผักผลไม้สมุนไพรเช่นขิงตะไคร้ซึ่งมีแร่ธาตุและวิตามินที่จะช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายและดื่มน้ำสะอาดให้ได้วันละ8แก้วตามที่ร่างกายต้องการด้วยนะคะ MCOT Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
6: เคยไหมเปิดไฟไว้ทั้งห้องแต่ตัวเราอยู่อีกห้องไฟฟ้าไม่ใช่ของที่ใช้กันได้ฟรีๆยิ่งเปิดทิ้งไว้ค่าไฟก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเงียบๆลองเปลี่ยนนิสัยง่ายๆเช่นออกจากห้องปิดไฟทันทีไม่ใช้อะไรก็ถอดปลั๊กหรือตั้งแอร์สบายๆที่26องศาเพียงเท่านี้ก็ช่วยทั้งบ้านช่วยทั้งโลกประหยัดไฟได้แล้วเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมMCOT Radio Go Green
7: ด้วยความห่วงใยจากใจพวกเรา MCOT Radio Network อสมทชุมพร
8: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเร่งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
9: MCOT Radio Network ช่วงอบจ.พบประชาชนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับรายการอบจ.ประชาชนนะคะกับแอนนัสยาเพ็ญสวัสดิ์วันนี้มาพบกับผู้ฟังแล้วนะคะหลังจากที่ห่างหายกันไปประมาณ1เดือนกว่าๆเลยเนื่องจากไปเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสนามในการแข่งขันกีฬาอบจ.ครับนะคะปี2569ซึ่งได้ปิดฉากลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก่อนที่จะเริ่มรายการนะคะร่วมน้อมส่งถวายความอาลัยให้แก่พระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาวรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะคะที่พระองค์ท่านได้เสด็จสู่ทิพยสถานขอให้พระองค์ท่านจะสถิตอยู่ในหัวใจนะคะประชาชนชาวไทยทุกดวงนะคะพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ประกอบพระราชกรณียกิจให้กับพี่น้องประสงค์นิกรชาวไทยมากมายมหาศาลนับไม่ถ้วนนะคะคุณประโยชน์ที่เราได้รับจากพระองค์ท่านนะคะในพระมหากรุณาธิคุณเราจะจดจำนะคะน้อมรำลึกไว้และสำนึกไว้ในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประสงค์นิกรชาวไทยค่ะและอย่างที่ได้นำเรียนนะคะว่าแอนเองได้ไป อยู่ในการแข่งขันกีฬาอบจ.ครับที่ผ่านมาซึ่งปีนี้เราได้มีแชมป์เกิดขึ้นใหม่ๆนะคะแชมป์ใหม่แชมป์ที่มีรูปโฉมหน้าค่าตาใหม่นะคะในหลายๆกิจกรรมหลายๆกีฬาเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกีฬาฟุตบอลนะคะปีนี้เราก็ได้แชมป์ใหม่นะคะทั้ง2รุ่นไม่ว่าจะเป็นรุ่นของเยาวชนและประชาชนนะคะประเภทเยาวชนประชาชนเนี่ยก็จะมีแชมป์เกิดขึ้นใหม่นั่นก็คือเทศบาลตำบลพุ่งตะไคร้ในส่วนของรุ่นประชาชนและอุโสนะคะก็จะได้แชมป์ใหม่ขึ้นมานะคะซึ่งเป็นของปีนี้ก็เป็นของเทศบาล อบต.แหลมทรายค่ะของอำเภอหลังสวนนะคะโซนใต้ๆเนี่ยรู้สึกว่าจะไปซุ่มซ้อมนะคะฟิตซ้อมในการ

แข่งขันกีฬาอบจครับในปีนี้กันมาแต่อย่างดีเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ปิดฉากลงอย่างเรียบร้อยนะคะสวยงามแล้วก็ยิ่งใหญ่ตระการตานะคะโดยมีท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะได้มาเป็นประธานในพิธีมอบเหรียญรางวัลให้กับนักกีฬาในครั้งนี้ด้วยค่ะและยังเหลือหลายๆแชมป์หลายๆกิจกรรมนะคะในส่วนของปีนี้เปลี่ยนมือกันไปเนี่ยหลายๆกีฬาเลยทีเดียวในส่วนของวอลเลย์บอลนะวอลเลย์บอลชายก็มีการเปลี่ยนมือแชมป์นะคะเป็นของเทศบาลตำบลบางลึกนะคะและของผู้หญิงเนี่ยยังคงรักษาแชมป์ไว้ได้นั่นก็คือเทศบาลเขาทะลุนั่นเองค่ะและในเรื่องของกีฬาเปตองค่ะก็เช่นเดียวกันนะคะแชมป์ปีนี้ก็ได้เป็นของประเภทผู้หญิงนะคะประเภทหญิงก็จะเป็นของนาสักค่ะผู้ชายก็จะเป็นของวังใหม่นั่นเองค่ะก็มีแชมป์เกิดขึ้นมากมายนะคะเซปักตะกร้อค่ะโอ้ที่มาแรงนะคะในส่วนของทุกปีๆเนี่ยจะเป็นในส่วนของโซนเมืองนะคะเทศบาลเมืองแต่ปีนี้ค่ะเปลี่ยนแชมป์อีกเหมือนกันค่ะเปลี่ยนมือนะคะจากเทศบาลเมืองนะคะจากเทศบาลจากอบต.ช่องไม้แก้วมาเป็นเทศบาลตำบลนาโพได้คว้าแชมป์นะคะในส่วนของการแข่งขันเซปักตะกร้อไปครองนั่นเองค่ะและก็ปีหน้านะคะเราก็จะมาดูว่าแชมป์ในปี2569เนี่ยจะสามารถครองแชมป์หรือรักษาแชมป์ไว้ได้หรือไม่นะคะหรือว่าแชมป์เนี่ยจะเปลี่ยนมือไปจากการซุ่มซ้อมฟิตซ้อมของการแข่งขันกีฬาอบจครับนั่นเองค่ะเอาละค่ะเรามาต่อกันที่กิจกรรมดีๆนะคะในส่วนของช่วงห่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงสัปดาห์นี้กันนะคะก็จะมีกิจกรรมนะคะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมของการส่งเสริมนะคะให้กับเด็กและเยาวชนนะคะในจังหวัดชุมพรเริ่มกันที่กิจกรรมแรกเลยนะคะเป็นการเปิดกิจกรรมการฝึกอบรมนะโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดชุมพรนะคะในปีงบประมาณ2519พร้อมนี้นะคะทางท่านสายฝนรัตมานค่ะผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะคะซึ่งเป็นเจ้าของโครงการรวมไปถึงผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพนะคะประจำตำบล นะในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเนี่ยได้ร่วมเป็นเจ้าภาพนะคะในการจัดการแข่งในการจัดการฝึกอบรมนะคะการให้ความรู้ในเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติดนะคะประจำปี2569โดยมีเด็กๆนะคะจากหลายๆโรงเรียนด้วยกันค่ะเข้าร่วมในการฝึกอบรมในครั้งนี้นะคะวัตถุประสงค์นะคะก็เพื่อเป็นการป้องกันและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษาในพื้นที่นะคะสร้างความเข้าใจนะคะเกี่ยวกับโทษของยาเสพติดนะคะเกี่ยวกับโทษภัยยาเสพติดแล้วก็ทักษะในการปฏิเสธการป้องกันตัวเองให้พ้นจากยาเสพติดนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นกิจกรรมนะคะที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะเราได้มีการจัดทำขึ้นในช่วงของปลายสัปดาห์ค่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งกิจกรรมนะคะเป็นกิจกรรมดีๆที่โอ้โหกิจกรรมนี้นี่ดังไปทั่วโลกเลยก็ว่าได้นะคะเป็นการวิ่งแหวกทะเลค่ะเป็นกิจกรรมงานวิ่งแหวกทะเลนะคะซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรค่ะเราได้มีการจัดสรรเงินหนุนนะคะในส่วนของกิจกรรมวิ่งแหวกทะเลสู่เกาะพิทักษ์นะคะหลังสวนมินิมาราธอนครั้งที่20นะคะในปีนี้โดยมีการขับเคลื่อนนะคะของศูนย์เรียนรู้แล้วก็ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านท้องพกอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรเนี่ยเป็นสถานที่นะคะในการปล่อยตัวนักกีฬาตรงนี้ด้วยนะคะโดยมีท่านนายกนพดุสิตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเนี่ยเป็นประธานในพิธีเปิดวิ่งแหวกทะเลในครั้งนี้นะคะหลังสวนมินิมาราธอนครั้งที่20ของเราที่จัดขึ้นนะคะซึ่งทางท่านได้รับเกียรติจากท่านสุพันจุนใสค่ะท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพรค่ะเข้าร่วมนะคะพร้อมกับผู้บริหารของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการเนี่ยได้เข้าร่วมนะคะเป็นตัวแทนของภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชนค่ะเข้าร่วมต้อนรับนักกีฬานะคะที่มาจากทั่วทุกสารทิศเลยนะคะมาร่วมกิจกรรมในช่วงของการวิ่งแหวกทะเลเนี่ยต้องนำเรียนท่านผู้ฟังเลยนะคะว่าโอ้โหในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวเนี่ยคับคั่งเลยทีเดียวค่ะในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในครั้งนั้นเนี่ยมีพี่น้องประชาชนนะซึ่งเป็นนักกีฬาทั้งไทยและเทศนะคะทั้งต่างจังหวัดและในตัวชุมพรเองเนี่ยมาร่วมกิจกรรมอย่างมากมายเลยโรงแรมในพื้นที่อำเภอหลังสวนและพื้นที่ใกล้เคียงนะคะเต็มหมดเลยทีเดียวนะคะซึ่งกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องกันมาเป็นครั้งที่20แล้วล่ะค่ะแล้วก็จะจัดเรื่อยๆนะคะส่วนเกาะพิทักษ์เราเนี่ยค่ะในอำเภอหนองสวนของเกาะพิทักษ์ของเราเนี่ยก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะที่ฮอตฮิตติดชาร์ตอยู่แล้วนะสำหรับการที่จะมีนักท่องเที่ยวนะคะที่ชอบใน

ไลฟ์สไตล์ของการท่องเที่ยวแบบชิลๆไลฟ์สไตล์ที่อยากชมธรรมชาติอยู่กับทะเลอยู่กับธรรมชาติแล้วก็ได้สัมผัสดื่มด่ำกับธรรมชาติทางท้องทะเลเนี่ยต้องมาที่เกาะพิทักษ์กันเลยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยปีนี้อย่างที่นำเรียนค่ะจัดเป็นปีที่20และปีต่อๆไปเราก็จะจัดยิ่งใหญ่นะคะแบบปีนี้อย่างแน่นอนค่ะโดยนะคะในส่วนของการวิ่งแหวกทะเลนะคะกิจกรรมวิ่งแหวกทะเลสู่เกาะพิทักษ์ของสวนเนี่ยถือเป็นกิจกรรมที่เป็นเอกลักษณ์นะคะโดดเด่นเนื่องจากว่าบริเวณของเกาะพิทักษ์เนี่ยนะคะนักท่องเที่ยวเนี่ยที่ได้มาวิ่งในเกาะพิทักษ์เนี่ยจะได้สัมผัสกับเนินทรายธรรมชาติที่ปรากฏให้เห็นการลดของน้ําในแต่ละปีเนี่ยจะมีช่วงเวลานะคะห่วงเวลาที่เราจะสามารถวิ่งแหวกทะเลได้เนี่ยปีละ1ครั้งเท่านั้นนะคะก็จะวิ่งแหวกไปตามช่องทางเค้าเรียกว่าปรากฏการณ์ธรรมชาติที่สวยงามทางธรรมชาติที่มีเนินทรายโผล่ขึ้นมาให้เราเนี่ยสามารถวิ่งจากฝั่งทะเลฝั่งหนึ่งนะคะสู่เกาะพิทักษ์นะคะซึ่งเป็นเกาะเป็นฝั่งทะเลอีกฝั่งหนึ่งนั่นเองนะคะซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยนอกเหนือจะเป็นการส่งเสริมนะคะให้รู้จักคุณค่าของธรรมชาตินะคะเป็นการส่งเสริมให้อนุรักษ์แล้วรักษาธรรมชาติแล้วเนี่ยค่ะก็ยังเป็นการส่งเสริมสุขภาพของร่างกายด้วยนะคะในที่นี้เนี่ยก็มีนักท่องเที่ยวที่นำเรียนค่ะอุ่นหนาฟ้าข้างเลยนะคะเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยค่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งกิจกรรมนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมดีๆกิจกรรมสาธารณประโยชน์กิจกรรมเพื่อการส่งเสริมการศึกษาค่ะองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะท่านนายกรัฐมนตรีอุสิทธิ์ได้มอบหมายให้ทางท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนีนินทจันทร์ค่ะที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษานะคะที่คริสตจักรแห่งความหวังจังหวัดชุมพรนะคะให้แก่นักเรียนและเยาวชนค่ะโดยมีท่านอาจารย์สมานนะคะคงสุพลนะคะศิษยานิของคริสตจักรเห็นความหวังจังหวัดชุมพรนะคะได้เข้าร่วมต้อนรับนะคะพร้อมด้วยคณะผู้บริหารของสมาคมคริสตจักรแห่งจังหวัดชุมพรนะคะผู้ปกครองและก็นักเรียนที่เกี่ยวข้องค่ะในการมอบทุนครั้งนี้นะคะก็เป็นการส่งเสริมนะคะแล้วก็สนับสนุนกิจกรรมหรือเงินรางวัลนะคะเงินกำลังใจทุนการศึกษาให้กับเด็กเยาวชนนะคะที่มีความประพฤติดีเรียนดีนะคะในเขตพื้นที่จังหวัดชุมพรแล้วก็ยังเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมนะคะในช่วงห่วงของการครบวาระครบรอบ45ปีของคริสตจักรแห่งความหวังจังหวัดชุมพรด้วยนะคะก็ถือว่าไม่ว่าจะนับถือเชื้อชาติศาสนาใดนะคะไม่ว่าจะเป็นคริสต์พุทธอิสลามนะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะถือว่าเป็นการเป็นภารกิจหนึ่งนะคะที่ต้องส่งเสริมและสนับสนุนนะคะให้กับทุกกลุ่มองค์กรทุกกิจกรรมนะทุกเชื้อชาติศาสนาพร้อมกับการพัฒนาไปด้วยกันนั่นเองค่ะนี่ก็ได้มอบหมายให้กับทางท่านศาสตราจารย์เสนีนินทจันทร์นะคะท่านได้ไปเป็นตัวแทนของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะมอบทุนการศึกษานะคะดีๆทุนการศึกษาที่ส่งเสริมและให้กำลังใจกับเด็กๆเยาวชนในครั้งนี้ด้วยค่ะนี่ก็จะเป็นกิจกรรมนะคะในช่วงของปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะมาต่อกันที่กิจกรรมของการส่งเสริมนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นขวัญเป็นกำลังใจเป็นมวลพลังนะคะของคนชุมพรนั้นก็คือกิจกรรมของพิธีบวงสรวงสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดชุมพรประจำปี2519นะคะซึ่งขณะนี้ก็ได้มีกิจกรรมบวงสรวงผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ยังมีงานนะคะงานต่อเนื่องนะคะเป็นการแสดงสินค้าต่างๆเนี่ยของพี่น้องประชาชนนะคะทั้งในส่วนของสินค้าโอทอปเองนะคะแล้วก็เป็นการส่งเสริมการค้านะคะให้การส่งเสริมเศรษฐกิจนะคะให้กับคนในจังหวัดชุมพรด้วยนะคะตรงนี้ก็ได้มีการสมโภชเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อวันจันทร์ที่19มิถุนายน2569นะคะโดยท่านนายกรัฐมนตรีในองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรท่านได้มอบหมายให้ทางท่านรุ่งดวงกุมเมข่าวรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะเข้าร่วมในพิธีบวงสรวงในครั้งนี้แล้วค่ะโดยการบวงสรวงสมโภชศาลหลักเมืองนะคะก็จะเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมนะคะการแสดงออกมุทิตาจิตนะคะให้แก่ผืนแผ่นดินแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าการสร้างขวัญและกำลังใจนะคะเป็นมิ่งขวัญมิ่งมงคลแก่ประชาชนนะคะประสบนิกรชาวจังหวัดชุมพรค่ะโดยภายในงานนะคะเราก็จะมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรค่ะท่านเทียนชัยชูกิติวิบูลย์เป็นประธานในพิธีบวงสรวงในครั้งนี้นะคะโดยเราได้ประกอบพิธีทางศาสนาและพิธีบวงสรวงทางศาสนาพราหมณ์นะคะในส่วนของศาสนาพุทธและก็ศาสนาพราหมณ์ด้วยนะคะรวมไปถึงการบรรเลงดนตรีไทยนะคะของโรงเรียนสาพเดิมวิทยาก็ได้เข้าร่วมบรรเลงในครั้งนี้รวมไปถึงนะคะแม่ๆกลุ่ม

สตรีนะคะสาวงามจากหลายๆที่ในหลายๆท้องถิ่นนะคะของจังหวัดชุมพรเรานะคะเข้าร่วมในการรำเพื่อบวงสรวงเพื่อถวายนะคะแล้วก็บวงสรวงให้กับการสมโภชนะคะศาลหลักเมืองในครั้งนี้ด้วยค่ะโดยหลายๆคนนะคะก็จะเป็นที่รู้จักรู้จักหน้าค่าตากันดีนะคะเป็นกลุ่มพลังสตรีนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเทศบาลเมืองแล้วก็กลุ่มพลังสตรีทุกตำบลนะคะของอำเภอเมืองของอำเภอทุกๆอำเภอในจังหวัดชุมพรเราด้วยค่ะนี่ก็จะเป็นกิจกรรมนะคะในการบวงสรวงการเสริมขวัญและกำลังใจล่ะค่ะให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดชุมพรซึ่งเราจะทำขึ้นนะคะในทุกๆปีโดยจะมีท่านนายกศรีชัยนรวีระนรพานิชนะคะท่านนายกศรีชัยเนี่ยก็จะเป็นเจ้าภาพหลักนะคะในการจัดประกอบพิธีกรรมทางศาสนาทั้งพุทธทั้งคริสต์และอิสลามในการบวงสรวงศาสนาบวงสรวงศาลหลักเมืองในครั้งนี้ด้วยค่ะมาต่อกันเลยนะคะในส่วนของกิจกรรมค่ะการส่งเสริมการแข่งขันกีฬานะคะท่านนายกนพพรอุสิตคณะองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรท่านได้ไปเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาหินแก้วเกมประจำปีการศึกษา2569นะคะพร้อมด้วยท่านวัชรพลมีสุวรรณนะคะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเขตอำเภอท่าแซะเขต2นะคะแล้วก็มีนางจารุวรรณนะคะวงมหัดธนะนะคะผู้อำนวยการโรงเรียนหัดในรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินแก้วนะคะได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์นะคะในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยพร้อมด้วยคณะครูคณะนักเรียนและก็บุคลากรทางการศึกษาค่ะรวมไปถึงนะคะผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นอาสาสมัครแล้วก็สาธารณสุขประจำหมู่บ้านนะคะก็ได้เข้าร่วมต้อนรับแล้วก็ได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้วัตถุประสงค์ของโครงการค่ะก็เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนนะคะแล้วก็ประชาชนในพื้นที่เนี่ยมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงนะคะแล้วก็พร้อมฝึกฝนให้ผู้นำนะคะแล้วก็ผู้ที่ตามเนี่ยที่ดีเนี่ยมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยนะคะเป็นการสร้างความสามัคคีเกิดขึ้นในโรงเรียนค่ะก็ถือเป็นกิจกรรมนะคะที่ส่งเสริมให้นักเรียนในโรงเรียนบ้านหินแก้วเนี่ยค่ะได้มีความสมัครสมานสามัคคีมีน้ำหนึ่งน้ำใจเป็นนักกีฬาน้ำหนึ่งน้ำใจเดียวกันนะคะตรงนี้ก็จะมีกิจกรรมหลายๆกิจกรรมเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นกีฬาสากลในประเภทของกีฬาฟุตบอลนะคะกีฬากรีฑากีฬาวอลเลย์บอลแล้วก็จะมีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการปิดตาตีปี๊บค่ะการเขาเรียกว่าตีวงล้อเหรอคะตีวงล้อนะคะอันนี้เนี่ยเป็นแบบรุ่นเก่าๆแอนจะไม่ค่อยรู้จักสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็เป็นการวิ่งเปี้ยวค่ะมีกีฬาวิ่งเปี้ยวมีกีฬาวิ่งกระสอบนะคะแล้วก็มีกีฬาลากกลับมาค่ะโอ้อันนี้นี่คือบอกเลยนะคะว่าเป็นอัตลักษณ์ของกีฬาพื้นบ้านที่เป็นยอดฮิตติดชาร์ตค่ะไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนเจนไหนวัยไหนนะคะก็ยังมีกีฬาประเภทเหล่านี้นะคะแล้วก็พร้อมไปด้วยนะคะผู้ปกครองนะคะเข้าร่วมกิจกรรมในการเดินขบวนพาเหรดอย่างสวยงามนะคะในพื้นที่ก็ได้เป็นการสร้างเสริมพลังล่ะค่ะเป็นการแสดงพลังของพี่น้องประชาชนในอำเภอในตำบลหินแก้วด้วยนะคะรวมไปถึงผู้ปกครองนะคะเด็กๆนะคะได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กันอย่างพร้อมอุ่นหนาฝาข้างกันเลยทีเดียวค่ะนี่ก็เป็นกิจกรรมนะคะที่ท่านนายกนพพรอุสิตค่ะได้ร่วมในการดำเนินกิจกรรมนะคะกิจการของการบริหารส่วนจังหวัดชุมพรค่ะมาต่อกันอีก1กิจกรรมนะคะเป็นกิจกรรมในการส่งเสริมนะคะการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมและฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพรประจำปีงบประมาณ2519นะคะซึ่งครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่5แล้วล่ะค่ะโดยได้มีการจัดกิจกรรมนะคะเกิดขึ้นนะโรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะนะคะอำเภอพะโต๊ะจังหวัดชุมพรค่ะโดยมีท่านนายกนพพรอุสิตนะคะได้มอบหมายให้ท่านสำริดออดเล้งนะคะรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเนี่ยเป็นประธานในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมในครั้งนี้ด้วยหลักๆของกิจกรรมในครั้งนี้นะคะวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมก็เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดชุมพรของเรานะคะได้รู้และเข้าใจนะคะแล้วก็มีทักษะในการป้องกันและก็แก้บรรเทาสาธารณภัยนะคะการเอาตัวรอดนะคะในการที่จะป้องกันภัยพิบัติต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะคะการช่วยเหลือเบื้องต้นเมื่อเกิดภัยพิบัติทางน้ำอัคคีภัยวาตภัยนะคะที่จะมีขึ้นที่จะเกิดขึ้นนะคะตลอดจนเนี่ยให้มีความรู้ด้านกฎหมายจราจรนะคะกฎจราจรเพราะว่าต้องอย่างต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าในการใช้รถใช้ถนนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเด็กๆเนี่ยในช่วงวัยรุ่นนะคะวัยที่กำลังที่สามารถที่จะขับมอเตอร์ไซค์นะคะขับรถจักรยานยนต์เนี่ยไปโรงเรียนได้เนี่ย
ต้องบอกว่าในห่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเกิดข่าวอุบัติเหตุเด็กในบนเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนเนี่ยถึงขั้นเสียชีวิตเนี่ยก็หลายรายเลยด้วยกันนะตัวแอนเองก็ประสบกับตัวลูกสาวเลยนะคะก็ได้ประสบอุบัติเหตุทางท้องถนนด้วยตรงนี้เนี่ยเมื่อเด็กๆ เนี่ยได้รู้ถึงเท่าทันรู้ถึงการป้องกันนะคะหรือว่ากฎจราจรต่างๆที่มีท้องถนนเนี่ยก็จะได้ป้องกันนะคะได้ถูกต้องแล้วก็เมื่อเกิดเหตุขึ้นเนี่ยก็จะได้รับการคุ้มครองแล้วก็ควบคุมนะคะตามประมวลกฎหมายนั่นเองค่ะอันนี้ก็ได้มีการจัดขึ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะให้ความรู้กับนักเรียนนะคะเมื่อเผชิญเหตุต่างๆนะคะลดความเสี่ยงนะคะที่จะเกิดขึ้นลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นด้วยนะคะก็การดำเนินงานในครั้งนี้ก็ดำเนินงานโดยฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนั่นเองค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงกันสัก2บทเพลงนะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะ

ลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการอบจ.เพื่อประชาชนกันนะคะเรามาติดตามข่าวการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรกันต่อเลยค่ะในโครงการนะคะกิจกรรมดีๆที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรค่ะได้จัดฝึกอบรมนะคะส่งเสริมประชาธิปไตยให้สำหรับนักเรียนนักศึกษานะคะในเรื่องของการเมืองสีขาวประจำปี2569รุ่นที่1นะคะเมื่อวานนี้ค่ะทางนายกรัฐมนตรีนะคะในองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรได้ไปเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมประชาธิปไตยให้กับนักเรียนนะคะนักศึกษาการเมืองสีขาวประจำปี2569รุ่นที่1พร้อมด้วยนางพันธนีมิ่งขวัญ นะคะรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรค่ะนายอวยพรนะคะมีเพียรนะคะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อค่ะผู้อำนวยการโรงเรียนเครือข่ายนะคะศึกษาเมือง3นะคะแล้วก็ข้าราชการพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนหัวหน้าเจ้าหน้าที่นะคะเข้าร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะโดยมีท่านประวิตรนะคะฟองสุวรรณค่ะเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ค่ะเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนนะคะได้มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนะคะมีจิตสำนึกนะคะของความเป็นพลเมืองที่ดีครูแล้วก็เคารพในสิทธิหน้าที่ของตนเองพร้อมนำความรู้นี้นะคะไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของตนได้และทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมนะคะพัฒนาชุมชนพัฒนาสังคมแล้วก็พัฒนาประเทศชาติในเชิงสร้างสรรค์ต่อไปด้วยค่ะในการฝึกอบรมในครั้งนี้นะคะก็มีนักเรียนนะคะที่อยู่ในเขตพื้นที่นะคะเขตสถานศึกษาอำเภอเมืองเขต3เข้าร่วมนะคะจำนวนทั้งสิ้นเนี่ย5โรงเรียนด้วยกันค่ะโดยกิจกรรมเหล่านี้นะคะเมื่อเป็นการส่งเสริมให้กับเด็กเยาวชนแล้วเนี่ยน้องๆในโรงเรียนต่างๆเนี่ยก็จะได้ไปขยายเขาเรียกว่าขยายความรู้นะคะในเครือข่ายให้กับโรงเรียนของตนเองนะคะที่เป็นตัวแทนเข้ามาฝึกอบรมในครั้งนี้ด้วยค่ะนี่ก็เป็นกิจกรรมดีๆนะคะที่ทางการบริหารส่วนจังหวัดชุมพรได้มีให้ค่ะจากนั้นนะคะทางท่านนายกรัฐมนตรีคณะกรรมการบริหารส่วนจังหวัดชุมพรได้มอบหมายให้ทางท่านเลขานุการได้มอบหมายให้ทางท่านรุ่งนกุเมฆค่ะรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนประจำจังหวัดชุมพรนะหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดชุมพรเพื่อติดตามรายงานผลแล้วก็ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของจังหวัดนะคะพร้อมด้วยหารือข้อราชการนะคะที่สำคัญตลอดจนบูรณาการการดำเนินงานค่ะทุกภาคส่วนนะคะให้เป็นภาคีเครือข่ายเดียวกันนะคะในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะณห้องประชุมเกาะเสม็ดนะคะสารกลางชั้น4ของจังหวัดชุมพรเรานั่นเองค่ะจากนั้นนะคะท่านรุ่งนกุเมฆนะคะรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเนี่ยก็ได้เข้าร่วมนะคะประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำปี2569นะคะครั้งที่1ทับ2569พร้อมด้วยข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะโดยมีท่านสกุลดำรงเกียรติกุลนะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานนะคะในการประชุมในครั้งนี้นะคะวัตถุประสงค์ก็เพื่อเป็นการพิจารณาโครงการแล้วก็นำเสนอโครงการเพื่อขับเคลื่อนนะคะสนับสนุนงบประมาณนะคะของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำปีงบประมาณ

2,569และเป็นการพิจารณานะคะคำร้องเงินกู้นะคะกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะคะประเภทการกู้ยืมเงินของคนพิการหรือผู้ดูแลนะคะเป็นรายบุคคลกันไปนะคะนี่ก็มีการพิจารณา

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษนะคะเพื่อพัฒนาแล้วก็เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการชลประทานประจำปี2569นะคะโดยในครั้งนี้นะคะทางคณะกรรมการนะคะขับเคลื่อนกปร.นะคะหรือว่าคณะกรรมการขับเคลื่อนและพัฒนาประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะก็ได้เข้าร่วมประชุมที่บริเวณของอาคารแปดเหลี่ยมค่ะโดยมีกรมกองต่างๆนะคะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรและที่สำคัญไปกว่านั้นค่ะก็มีคณะของทีวีนะคะช่องอมรินทร์ทีวีเนี่ยได้ร่วมนะคะในการประชุมในครั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมในการถ่ายทำภารกิจกิจกรรมนะคะภารกิจเขาเรียกว่าภารกิจคิดสนุกนะคะทางช่องอมรินทร์ทีวีนะคะช่อง34นั่นเองค่ะซึ่งจะมีการถ่ายทำกันในวันที่10ถึง11กรกฎาคม69ที่จะถึงนี้ด้วยค่ะโดยในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะท่านนายกนพดลศิษย์นะคะก็ได้มอบหมายให้ทางเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเนี่ยเข้าร่วมพูดคุยนะคะแล้วเราถึงภารกิจการดำเนินงานที่มาที่ไปของโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ให้กับช่องอมรินทร์ได้รับทราบนะคะว่าโครงการนี้เกิดขึ้นด้วยพระนามพระราชหฤทัยนะคะเกิดขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลรัชกาลที่9ที่ทรงมาสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ให้กับชาวชุมพรเพื่อบรรเทาทุกข์บำรุงสุขบำรุงทุกข์ในเรื่องของอุทกภัยน้ำท่วมนะคะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยชาวชุมพรคงจะต้องเจอกับสภาวะนะคะน้ำท่วมซ้ำซากทุกปีเพราะภาคใต้บ้านเราเนี่ยก็ขึ้นชื่อในเรื่องของลมมรสุมนะคะขึ้นชื่อในเรื่องของพายุอยู่แล้วนะคะตรงนี้ก็เป็นโอกาสอันดีค่ะที่ทางช่องรายการอมรินทร์ทีวีนะคะจะมาถ่ายทำรายการนะคะโครงการพระดำริอันเนื่องมาจากพระราชดำริเนี่ยในจังหวัดชุมพรของเราเพื่อที่จะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับทั้งทั่วโลกเนี่ยได้รับทราบถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของพระองค์ท่านด้วยค่ะก็ได้มีการพูดคุยกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเตรียมความพร้อมที่จะมีการถ่ายทำกันในช่วงของวันที่10ถึง11กรกฎาคมที่จะถึงนี้นั่นเองค่ะมากันต่อเลยนะคะมาสรุปการดำเนินงานหน้ากิจกรรมในส่วนของคนเก่งคนดีเด็กเก่งเด็กกล้าเด็กดีนะคะของการร่วมแสดงความยินดีนะคะกับคณะคุณครูจากโรงเรียนสหกรณ์ประชานุกูลนะคะสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรและโรงเรียนบ้านทับวังนะคะสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรที่ได้รับรางวัลนะคะจากการแข่งขันทักษะทางวิชาการนะคะมหกรรมการศึกษานะคะการจัดการแข่งขันศึกษาทางวิชาการระดับภาคใต้ครั้งที่19ทุ่งสงวิชาการประจำปี2519ตั้งแต่ช่วงระหว่างวันที่24ถึงวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมานะคะซึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะทางโรงเรียนสหกรณ์ประชานุกูลนะคะก็ได้มีโอกาสได้เข้าร่วมส่งแข่งขันในหลายรายการเลยแล้วก็ได้รับรางวัลเหรียญทองนะคะทั้งสิ้นเนี่ย18กิจกรรม18รายการด้วยกันนะคะรางวัลเหรียญเงิน4กิจกรรมรางวัลเหรียญทองแดงนะคะ3กิจกรรมและรางวัลชมเชยอีก2กิจกรรมค่ะซึ่งได้เป็นตัวแทนของภาคใต้นะคะถือว่าเป็นตัวแทนของภาคใต้เลยนะคะในการไปเป็นตัวแทนของภาคใต้แข่งขันนะการแข่งขันทักษะทางวิชาการหรือมหกรรมทางวิชาการทางการศึกษาของท้องถิ่นระดับประเทศประจำปี2569ในช่วงระหว่างวันที่14ถึง27สิงหาคมนะคะณองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองนะคะเป็นตัวแทนของภาคใต้ไปถึง6รายการด้วยกันนะคะก็รายการที่ได้รับรางวัลนะคะที่ได้เป็นตัวแทนของภาคใต้นะคะก็ประกอบไปด้วยการแข่งขันงานประดิษฐ์ร้อยมาลัยระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ค่ะการแข่งขันนะคะงานประดิษฐ์จากใบตองนะคะระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ค่ะแล้วก็การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทยนะคะระดับม.มัธยมศึกษาปีที่4ถึง6นะคะและการแข่งขันการประดิษฐ์ร้อยมาลัยค่ะระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ปีที่4ถึง6นะคะขอประทานโทษการแข่งขันโครงงานภาษาจีนนะคะระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3และรายการสุดท้ายนะคะในรายการที่6ค่ะที่เข้าร่วมในระดับประเทศนะคะก็จะเป็นการแข่งขันโครงงานนะคะการอาชีพโครงงานอาชีพนะคะระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3นั่นเองค่ะส่วนในเรื่องของโรงเรียนบ้านทับวังนะคะก็ได้รางวัลการันตีมามากมายเช่นเดียวกันค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกิจกรรมนะคะในเรื่องของการส่งเสริมด้านการงานอาชีพนะคณิตศาสตร์คิดเร็วนะคะของโรงเรียนบ้านทับวังนะคะรวมไปถึง
ครงงานด้านการทำ

ารค่ะอันนี้ก็จะเป็นรางวัลหน้าเหรียญทองให้กับเด็กๆนะได้เป็นขวัญและกำลังใจค่ะถึงแม้ว่าในส่วนของเรียนบ้านทับวังเนี่ยจะไม่ได้ไปในระดับประเทศนะคะไม่ได้เป็นตัวแทนของภาคใต้แต่ก็มีรางวัลการันตีเป็นเหรียญทองในระดับภาคใต้ของเราหลายรางวัลเลยด้วยกันค่ะนี่ก็เป็นกิจกรรมดีๆนะคะกิจกรรมส่งเสริมด้านการศึกษาให้กับเด็กๆนะคะในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรภายใต้การนำของท่านนายกอภรอุสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรค่ะเอาละค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายนะคะท้ายสุดของวันนี้นะคะอัญจลาท่านผู้ฟังนะคะพร้อมกับบทเพลงเพราะเพราะนะคะจากรายการสวท100ของเรานะคะวันนี้นะคะแอนคงจะต้องลาท่านฟังไปก่อนแล้วห่างหายจากรายการไปค่อนข้างที่จะนานพอสมควรกลับมาพบกันใหม่นะคะในรายการอบจพบประชาชนได้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะในเวลา 11:10 นโดยประมาณถึง 12:00 นค่ะวันนี้ต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ

0: FM 100 เมกะเฮิรตซ์ก็ติดข่าวสั้นการทำงานของอบจ.ชุมพรทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ล่างข่าว11 นาฬิกาถึงเที่ยงอบจ.พบประชาชนทุกวันจันทร์ถึงศุกร์รายการอบจ.พบประชาชนพ่อกวางเพลง
1: นายกวางเพลง
0: มีเรื่องไรก็คุยกันได
1: ้

0: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
1: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
0: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
1: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: นี้เวลา12นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรสรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทย

ินรายงานตัววันแรกหลังเกิดปัญหาทุจริตสอบต่างให้คำมั่นทำหน้าที่ข้าราชการให้ดีที่สุดไรเดอร์แสดงความบริสุทธิ์พบตำรวจเปิดข้อมูลส่งกระเป๋าขนเฮโรอีนให้แอร์สาวยันทำหน้าที่ส่งเท่านั้นด้านรัฐมนตรียุติธรรมจ่อถกรูปคดีกับออสเตรเลียบ่าย

0: รวจเร่งตามหาคนลักลอบทิ้งหัวหมูร่วม160หัวลงบึงและฝายที่ใช้ผลิตน้ำประปาในอำเภอบัวใหญ่และอำเภอคงนครราชสีมาล่าสุดเทศบาลได้ล้างถังและใช้สารเคมีกำจัดเชื้อพร้อมเข้าแจ้งความกับตำรวจเด็กชายอายุเพียง3ขวบรอดชีวิตจากแผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาหลังจากติดอยู่ในซากตึกนาน6วันทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้
1: แสดงความบริสุทธิ์พบตำรวจเปิดข้อมูลส่งกระเป๋าขนเฮโรอีนให้แอร์สาวยันทำหน้าที่ส่งเท่านั้นด้านรัฐมนตรียุติธรรมจ่อถกรูปคดีกับออสเตรเลียบ่ายนี้ตำรวจเร่งตามหาคนลักลอบทิ้งหัวหมูร่วม160หัวลงบึงและฝายที่ใช้ผลิตน้ำประปาในอำเภอบัวใหญ่และอำเภอคงนครราชสีมาล่าสุดเทศบาลได้ล้างถังและใช้สารเคมีกำจัดเชื้อพร้อมเข้าแจ้งความกับตำรวจเด็กชายอายุเพียง3ขวบรอดชีวิตจากแผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาหลังจากติดอยู่ในซากตึกนาน6วันทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้
2: สว
3: ั
2: สด
3: ี
2: ค่ะ
3: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับสำหรับวันนี้นะครับพุธที่1กรกฎาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณนลการทองลิ่มและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับเรื่องของปัญหาทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นจนเป็นข่าวใหญ่โตทำให้ก่อนหน้านี้มีการสั่งชะลอการรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้แต่ต่อมาครับกรมส่งเสริมกับปกครองท้องถิ่นก็มีหนังสือด่วนที่สุดให้ยกเลิกการชะลอคำสั่งดังกล่าวทำให้วันนี้ครับ1กรกฎาคมมีการบรรจุและแต่งตั้งผู้ที่สอบแข่งขันได้ตามกำหนดเดิมครับลงไปดูที่ภูเก็ตกันก่อนเลยนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีปัญหาร้องเรียนการทุจริตเช้าที่ผ่านมาที่สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ตสารกลางจังหวัดภูเก็ตเปิดรับรายงานตัวข้าราชการท้องถิ่นที่สอบบรรจุผ่านเมื่อเดือนธันวาคม2568โดยจังหวัดภูเก็ตมีข้าราชการท้องถิ่นที่สอบบรรจุผ่านและมีกำหนดเข้ารายงานตัวรอบที่2จำนวน2คนทั้งคู่เดินทางมารายงานตัวตั้งแต่ก่อนถึงเวลานัดหมาย 9:00 น.แม้ว่าวันนี้ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจะมีฝนตกลงมาอย่างหนักก็ตามครับสำหรับทั้ง2คนที่บรรจุแต่งตั้งในจังหวัดภูเก็ตรอบนี้คือตำแหน่งนายช่างเครื่องกลและตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ของเทศบาลนครภูเก็ตและเทศบาลตำบลเทพกษัตริย์โดยทั้งคู่ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์หรือว่าให้ความเห็นเกี่ยวกับกรณีการเปิดโปงทุจริตโกงข้อสอบในช่วงที่ผ่านมาบอกเพียงสั้นๆว่าเดินทางมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชและจะตั้งใจทำหน้าที่ข้าราชการให้ดีที่สุดครับขณะที่นายวุฒิชัยบำรุงรัฐหัวหน้าสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ตบอกว่าในส่วนของจังหวัดภูเก็ตมีการขอรับบรรจุแต่งตั้งตำแหน่งข้าราชการท้องถิ่นไปทั้งหมด300คนโดยมีการบรรจุแต่งตั้งรอบแรกไปแล้ว198คนรอบนี้ครับ2คนแล้วก็รอบถัดไปจะมีการเรียกบรรจุเพิ่มอีก100คนสำหรับผู้ที่เดินทางมารายงานตัวในวันนี้หลังรายงานตัวที่สำนักงานท้องถิ่นเสร็จแล้วทั้งคู่ก็จะเดินทางไปรายงานตัวยังต้นสังกัดเทศบาลที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งต่อไปส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์บรรยากาศก็คึกคักครับการรายงานตัวของข้าราชการท้องถิ่นทั้งในส่วนของอบต.อบจ.และเทศบาลทั่วจังหวัดเพื่อเข้ารายงานวันแรกวันนี้นะครับมีทั้งหมด59คนนายวิสิทธิ์เบญจพิทักษ์กุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวต้อนรับพร้อมให้คำแนะนำและก็แนวทางการปฏิบัติงานกับข้าราชการใหม่ขอให้ตั้งใจทำงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่า กังวลกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาเพราะมั่นใจว่าทุกคนที่สามารถสอบบรรจุเข้ามาในวันนี้เข้ามารับราชการได้ด้วยความสามารถของตนเองทั้งสิ้นพร้อมเล่าประสบการณ์การทำงานของตนให้กับน้องๆข้าราชการใหม่ได้นำไปเป็นแบบอย่างครับเน้นย้ำให้ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตส่วนหนึ่งในข้าราชการน้องใหม่อย่างนางสาวโสรยาขวัญศิลป์บอกว่าเคยเป็นพนักงานของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งตั้งใจสอบครั้งนี้เป็นครั้งที่2ครับจึงได้รับการบรรจุทันทีที่รู้ว่าถูกเรียกให้รายงานตัวก็รีบทำเรื่องลาออกจากบริษัทเดิมรีบหาที่พักใหม่ใกล้ที่ทำงานแล้วก็ย้ายของเข้าห้องพักใหม่ทันทีพอทราบข่าวว่าจะยกเลิกการบรรจุก็ตกใจและเสียใจแต่ก็ยังเชื่อว่าไม่น่าจะยกเลิกจนวันนี้ครับก็ได้บรรจุเข้าทำงานวันแรกรู้สึกดีใจมากและวันนี้คุณแม่ของน้องสุรยาก็มาให้กำลังใจลูกสาวด้วยบอกว่าก่อนหน้านี้ที่มีข่าวจะยกเลิกการบรรจุข้าราชการก็

0: ียใจมากเพราะลูกสาวตั้งใจหาความรู้หาหนังสือมาอ่านอย่างหนักมาเป็นเวลา2ปีแล้วนะครับยิ่งเห็นลูกสาวเสียใจก็ทำให้ทำได้แค่ปลอบใจแล้วก็ให้กำลังใจว่าเดี๋ยวเขาเรียกเข้ามารับราชการเพราะเราสอบมาด้วยความสามารถและในที่สุดก็ได้บรรจุเข้ารับราชการในวันนี้นะครับขณะที่คุณโสพลเบี้ยทาเป็นอดีตทหารเกณฑ์ที่ใช้เวลาช่วงเป็นทหารเกณฑ์ครับตั้งใจอ่านหนังสือเพื่อสอบบรรจุและสอบครั้งนี้เป็นครั้งแรกก็สอบผ่านจนได้รับการบรรจุเข้ารับราชการแต่เมื่อทราบข่าวว่าจะมีการยกเลิกการบรรจุครั้งนี้จากการโกงข้อสอบตนเองก็บอกว่าเสียใจตกใจเพราะครั้งนี้เป็นการสอบครั้งแรกไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแต่ถ้าจะให้สอบใหม่ก็มั่นใจว่าจะสอบได้ครับเพราะมั่นใจในความรู้ความสามารถที่ตนเองมีครับ
1: ด้านปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะก็เผยถึงความคืบหน้าในการพิจารณาของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นค่ะที่มีนายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยดูแลด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดำเนินการครบ7วันนะคะได้บอกว่านายสันติธรได้รายงานว่าตอนนี้อยู่ระหว่างสรุปข้อเท็จจริงค่ะก่อนที่จะนำข้อสรุปในวันนี้ที่รองปลัดและคณะกรรมการได้ตรวจสอบมารายงานตนอีกครั้งนึงและหลังจากนั้นก็จะแจ้งให้ทุกคนได้รับทราบอีกครั้งถึงผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งการตรวจสอบครั้งนี้เป็นการตรวจสอบของกระทรวงมหาดไทยนะคะจะมีผู้ที่บกพร่องของกระทรวงมหาดไทยที่จะต้องดำเนินการต่อไปแต่ว่าในส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจจะมีการสอบสวนคดีอาญาอยู่ระหว่างการดำเนินการเช่นกันค่ะขณะเดียวกันสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ก็อยู่ระหว่างการเขียนไทม์ไลน์ซึ่งมีกรอบระยะเวลาในการตรวจสอบ 3-6 เดือนจะต้องมีการพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อให้ข้อมูลเป็นหนึ่งเดียวแต่ว่าในส่วนของกระทรวงมหาดไทยจะต้องชี้ให้ได้ว่ามีความบกพร่องหรือว่าผิดพลาดอย่างไรและใครอยู่ในกระบวนการนี้บ้างส่วนรายละเอียดว่ามีข้าราชการระดับใดเข้าไปเกี่ยวข้องบ้างหรือไม่นะคะนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยบอกว่าต้องรอรายละเอียดจากรองปลัดที่เป็นประธานการตรวจสอบยืนยันว่าถ้าผลสอบแล้วเสร็จจะแถลงต่อสาธารณชนไม่มีการปกปิดแน่นอนค่ะส่วนผลสอบทั้งหมดจะส่งต่อไปยังปปช.หรือไม่ก็จะมีการพูดคุยกับปปช.นะคะปปช.เองก็มีการตรวจสอบต้องเอาข้อมูลมาเปรียบเทียบกันแต่ก็ยอมรับว่ามีข้อบกพร่องแต่ยังไม่ทราบถึงรายละเอียดจริงๆค่ะส่วนความคืบหน้าการแจ้งความดำเนินคดีกับบุคคลในคลิปเสียงอ้างภรรยาปลัดกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นนั้นนายอาสิทธิ์บอกว่าตนได้ย้ำไปแล้วนะคะว่าข้อบังคับใช้กฎหมายในทุกกรณีเพราะฉะนั้นเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับสิ่งที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงคนที่นำเสนอข่าวผิดก็ลอยนวลแต่ยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อยู่แล้วค่ะพอถามว่าวันนี้มีกระแสข่าวว่าคนที่ชื่อกิตจะไปรับทราบข้อกล่าวหาที่สน.ทุ่ง2ห้องนั้นนายอาสิทธิ์ก็บอกว่าไม่ทราบนะคะถามต่ออีกว่ามองอย่างไรถึงกรณีคนที่ชื่อกิจจะแจ้งความจากคนที่ชื่อส้มนายอาสิทธิ์บอกว่าเมื่อมีการเปิดเผยความจริงเราก็ยิ่งดีใจเพราะว่าสุดท้ายเราต้องการหาตัวการที่อยู่เบื้องหลังให้ได้เพราะฉะนั้นใครที่มีข้อมูลอะไรอย่างที่นายกบอกนะคะให้ไปร้องอย่างสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งปลัดสำนักนายกบอกว่าข้อมูลที่ให้เป็นความลับชั้นสุดยอดค่ะ
0: ช่วงนี้พักครู่นึงครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
4: ร่วมสนุกกับมหกรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Encore Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดทีมโหวตทีมมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโปรกิฟต์วอลเชอร์

0: แต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ติดตามข่าวกันต่อครับตำรวจเร่งตามหาผู้ที่ใช้บัญชีแอคเคาท์ที่ชื่อแป้งที่แปลว่าแป้งและโรสครับที่ติดต่อแอร์มีนาหิ้วกระเป๋าที่มีเฮโรอีนเข้าออสเตรเลียหลังจากไรเดอร์ส่งพัสดุเข้ามาพบกับตำรวจครับยืนยันไม่รู้ว่ากล่องที่นำมาส่งนั้นเป็นกล่องพัสดุซุกยาเสพติดกลางดึกที่ผ่านมาครับนายกิตติกรพนักงานขนส่งพัสดุบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งเข้าพบพันตำรวจเอกวิโรจน์ตัดโสผู้กำกับการสภ.สำโรงเหนือเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจหลังมีภาพปรากฏในกล้องวงจรปิดของคอนโดว่าเป็นผู้มาส่งพัสดุให้กับนางสาวมีนาแอร์สาววัย26 ปีก่อนที่นางสาวมีนาจะเป็นข่าวถูกออสเตรเลียจับกุมฐานลักลอบนำเข้าเฮโรอีนนายกิตติกรเล่าย้อนประวัติแล้วก็เหตุการณ์ครับว่าเพิ่งมาทำงานเป็นพนักงานส่งพัสดุของบริษัทดังกล่าวได้ประมาณ1 ปี 2 เดือนครับแล้วก็23 มิถุนายนได้นำพัสดุหลายชิ้นที่ส่งมาจากคลังสินค้าในย่านสำโรงเหนือขึ้นรถจักรยานยนต์ออกไปส่งตามขั้นตอนปกติโดยทราบเพียงว่าต้นทางของกล่องพัสดุที่ส่งมามาจากย่านเทียนทะเลแล้วก็มีการสแกน QR code ตามระบบทุกขั้นตอนครับส่วนหนึ่งในจำนวนพัสดุทั้งหมดมีพัสดุกล่องหนึ่งที่ระบุนำส่งไปยังคอนโดย่านบางนาซึ่งเป็นของแอร์มีนาเมื่อไปถึงคอนโดก็ได้นำกล่องพัสดุไปวางไว้บริเวณโต๊ะรับพัสดุหน้าห้องนิติของคอนโดโดยไม่ทราบว่าในกล่องเป็นสิ่งของประเภทใดและไม่พบความผิดปกติใดๆในลักษณะของพัสดุนะครับภายหลังแสดงความบริสุทธิ์ใจนะครับสภ.สำโรงเหนือเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาทางปปส.เองก็เรียกสอบนายกิตติกรแบบละเอียดยิบอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อย้อนที่มาของคนส่งเฮโรอีนให้กับแอร์มีนาโดยสำหรับประเด็นนี้นะครับจะสอบทุกมิติพลตำรวจโทรุตพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับให้ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับประเด็นนี้ครับว่าช่วงบ่ายจะมีการประชุมร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสหภาพสำนักงานตำรวจสหพันธ์ของออสเตรเลียหรือว่า AFP ประจำประเทศไทยเพื่ออัปเดตรายละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งส่วนแอร์มีนาจะรู้เห็นหรือว่าทำเป็นขบวนการหรือไม่คงต้องดูรายละเอียดเพิ่มเติมเช่นเดียวกันกับกรณีว่าหากแอร์มีนารับฝากหิ้วตามปกติโดยไม่รู้ว่าข้างในนั้นเป็นยาเสพติดความผิดและข้อหาต่างๆคงต้องอยู่ที่ดุลยพินิจของตำรวจออสเตรเลียครับเพราะในส่วนของไทยก็หาพยานหลักฐานในไทยเพื่อเป็นการประกอบข้อมูลของออสเตรเลียรัฐมนตรียุติธรรมยังบอกด้วยนะครับว่าสิ่งที่สำคัญอีกอย่างคือต้องเร่งตามหาแอคเคาท์ที่ชื่อแป้งที่แปลว่าแป้งแล้วก็โรสครับที่ถูกโยงว่าเป็นคนฝากหิ้วกระเป๋าต้นทางของแอร์มีนาเพื่อให้การสอบสวนคลุมรอบด้านครับขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายเสียศักดิ์ วงศ์เกตแก้วนะครับพูดถึงคดีนี้ด้วยเหมือนกันว่าทราบว่าแอร์ดังกล่าวมีทนายความช่วยเหลือในเรื่องคดีแล้วส่วนการตรวจสอบต่างๆคงต้องให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายและเชื่อว่าหลังจากนี้ครับออสเตรเลียคงจะมีการตรวจสอบการเข้าประเทศเข้มข้นขึ้นและเชื่อว่าการตรวจสอบพบเฮโรอีนของแอร์มีนาไม่ใช่แค่การสุ่มตรวจแต่ว่ามีข้อมูลมีแหล่งข่าวและพบพิรุธบางอย่างครับสำหรับแอร์มีนาเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นพ่อญี่ปุ่นแม่พะเยาปัจจุบันอายุ25 ย่าง 26มีดีกรีเป็นอดีตผู้ประกวดมิสแกรนด์เชียงใหม่ปี 2021เรียนจบระดับปริญญาตรีคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นถึงอดีตผู้นำเชียร์คณะมนุษยศาสตร์มช.มีความโดดเด่นด้านภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นและมีทักษะด้านการเล่านิทานครับ
2: มาที่เรื่องของการเจรจาพูดคุยเรื่องของการนำเข้ากุ้งนะคะที่ยังมีปัญหากับมาเลเซียอยู่นะคะวันนี้นายเอกพจน์ยอดพินิจนายกสมาคมกุ้งไทยบอกว่าการที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะไปเจรจากับนายดาโตสรีมูฮัมหมัดซาบูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียด้วยตนเองวันนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสในการเจรจาให้ประสบความสำเร็จค่ะเนื่องจากเป็นการหารือระดับรัฐมนตรีโดยตรงเบื้องต้นก็หวังให้ทั้งสองฝ่ายผ่อนปรนมาตรการทางการค้าระหว่างกันก่อนนะคะก่อนหารือในรายละเอียดของประเด็นที่แต่ละฝ่ายยังมีข้อกังวลนายเอกพจน์บอกว่าแม้ว่าผลการเจรจาจะต้องรอติดตามแต่ว่าการเดินทางครั้งนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของรัฐบาลในการเร่งแก้ปัญหาให้ผู้เลี้ยงกุ้งและผู้ประกอบการหลังจากก่อนหน้านี้มีความพยายามประสานการหารือมาแล้วหลายครั้งพร้อมกับเชื่อว่าหากการเจรจาเป็นไปด้วยดีก็จะเป็นประโยชน์ต่อการค้าสัตว์น้ำของทั้งสองประเทศค่ะ นอกจากนี้นะคะไทยยังต้องไปหารือกับมาเลเซียเรื่องของการสร้างความสงบสุขด้วยนะคะโดยในวันมูฮัมหมัดนอมะทาที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองและในฐานะที่ปรึกษาคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลก็พูดถึงความคืบหน้าในการพูดคุยสันติสุขชายแดนภาคใต้ค่ะ

0: โดยบอกว่ามีคณะกรรมการคณะย่อยพูดคุยเป็นการภายในก่อนนะคะก็เหลือการประชุมอีกประมาณ2ครั้งจากนั้นจะประชุมคณะใหญ่ที่ประเทศมาเลเซียช่วงกันยายนค่ะถ้าคณะใหญ่ตกลงกันได้ก็อาจจะมีการลงนามร่วมกันและแถลงออกเป็นมติซึ่งทิศทางน่าจะเป็นไปด้วยดีนะคะส่วนแนวโน้มการพูดคุยจะใช้ระยะเวลาเท่าใดในวันโมฮัมหมัดนอบอกว่าต้องรอดูผลการพูดคุยของคณะใหญ่ในเดือนกันยายนนี้ก่อนค่ะซึ่งคาดว่าจะมีความคืบหน้ามากกว่าเดิมส่วนนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเดินทางเยือนมาเลเซียจะมีการพูดคุยเรื่องสถานการณ์ภาคใต้ด้วยหรือไม่นะคะนายวันโมฮัมหมัดนอบอกว่านายกมีกำหนดการจะเยือนมาเลเซีย 9-10 กรกฎาคมนี้ก็เป็นการเยือนในฐานะนายกรัฐมนตรีและก็สมาชิกอาเซียนแต่ว่าเรื่องของความสงบเรียบร้อยของจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญก็อาจจะมีการหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันด้วยค่ะ
1: ช่วงนี้ขอพักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
1: ติดตามข่าวกันต่อนะครับตำรวจไซเบอร์รับคำร้องทุกคดีขโมยข้อสอบจุฬาเพิ่มเติมครับหลังศาลมีคำพิพากษาจำคุกผู้กระทำความผิดในคดีแรกพลตำรวจตรีศิริวัฒน์ดีพอผู้บังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี1เปิดเผยบอกว่าสืบเนื่องจากกรณีศาลอาญากรุงเทพใต้มีคำพิพากษาจำคุกนางคณิษฐาเลิศบรรเจิดวงหรือว่าด็อกเตอร์นิดในความผิดฐานร่วมกันทำให้เอกสารของผู้อื่นสูญหายหรือถูกนำไปใช้ในลักษณะที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายตามประมวลกฎหมายอาญากรณีการนำข้อสอบออกไปจากระบบการสอบของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประกอบกับพนักงานอัยการได้มีคำสั่งให้พนักงานสอบสวนสอบสวนปากคำพันตำรวจโทสมภพบวชเทศผู้กล่าวหาในคดีดังกล่าวเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดเพื่อดำเนินคดีแยกต่างหากจากคดีเดิมนั้นต่อมาเมื่อ30มิถุนายนที่ผ่านมาครับพันตำรวจโทสมภพบวชเทศผู้กล่าวหาในคดีดังกล่าวจึงได้มาร้องทุกข์กล่าวโทษเพื่อดำเนินคดีกับผู้ที่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดเพิ่มเติมรวมถึงผู้ที่ได้รับประโยชน์โดยตรงจากการกระทำของนางคณิษฐาเพื่อให้พนักงานสอบสวนกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี1ดำเนินคดีกับผู้ร่วมกระทำความผิดตามกฎหมายต่อไปครับ
0: วันนี้ไทยช่วยไทย plus เดือนที่2นะคะได้อีก 1,000 บาทค่ะซึ่งรัฐบาลก็เชิญชวนใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย plus เดินทางด้วยรถไฟนะคะนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลได้เชิญชวนประชาชนร่วมใช้สิทธิ์ภายใต้โครงการไทยช่วยไทย plus ใช้บริการเดินทางขนส่งสาธารณะทางรางของการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศกระตุ้นการใช้จ่ายและการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจเดินทางด้วยรถไฟสะดวกปลอดภัยประหยัดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะโดยสามารถใช้สิทธิ์ส่วนลดค่าโดยสารรถไฟได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30กันยายน2569นะคะผู้ได้รับสิทธิ์ภายใต้โครงการไทยช่วยไทย plus สามารถชำระเงินค่าตั๋วโดยสารได้ทุกขบวนและก็ทุกชั้นที่นั่งยกเว้นตั๋วหมู่คณะตั๋วรายเดือนและก็ตั๋วนำเที่ยวผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ณสถานีรถไฟที่เข้าร่วมโครงการ117สถานีทั่วประเทศค่ะท่านที่สามารถซื้อตั๋วได้เฉพาะในวันเดินทางเท่านั้นนะคะแล้วก็สามารถใช้สิทธิ์ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งภายใต้วงเงินสนับสนุนที่กำหนดตลอดจนสามารถใช้สิทธิ์กับสิทธิ์ส่วนลดค่าโดยสารอื่นๆของการรถไฟตามเงื่อนไขที่กำหนดค่ะตัวโดยสารที่ซื้อภายใต้โครงการไทยช่วยไทย plus ไม่สามารถขอคืนเงินได้ทุกกรณีถ้าผู้โดยสารไม่ประสงค์จะเดินทางค่ะ
1: ช่วงนี้พักสั้นๆครู่นึงครับ
2: ข่าวภาคเที่ยง

ติดตามข่าวกันต่อครับภูเก็ตฝนถล่มครับน้ำท่วมขังหลายจุดผู้ว่าสั่งทุกพื้นที่รับมือ3วันเฝ้าระวังการเรื่องระบายน้ำป้องกันผลกระทบต่อประชาชนครับฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าทำให้หลายพื้นที่ของภูเก็ตมีน้ำ

0: ่วมขังโดยเฉพาะเขตเศรษฐกิจเมืองเก่าแล้วก็เส้นทางสำคัญด้านผู้ว่าภูเก็ตสั่งทุกอำเภอและท้องถิ่นเฝ้าระวังสถานการณ์ในวันที่1-3กรกฎาคมนี้พร้อมเร่งเปิดทางน้ำกำจัดสิ่งกีดขวางและก็เตรียมกำลังช่วยเหลือประชาชนครับจังหวัดภูเก็ตเผชิญฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าส่งผลให้หลายพื้นที่เกิดน้ำท่วมขังและมีน้ำรอการระบายโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็เขตชุมชนในเขตเทศบาลนครภูเก็ตซึ่งได้รับผลกระทบจากปริมาณฝนสะสมทำให้ระดับน้ำในคลองบางใหญ่เพิ่มสูงกว่า3เมตรและเริ่มเอ่อล้นเข้าท่วมบางจุดเทศบาลนครภูเก็ตได้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงครับให้เตรียมรับมือสถานการณ์พร้อมยกสิ่งของขึ้นที่สูงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากยังมีฝนตกต่อเนื่องขณะที่หลายเส้นทางได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังบริเวณแยกท่าแคลงเจ้าหน้าที่ต้องปิดจราจรชั่วคราวหลังระดับน้ำท่วมผิวจราจรจนไม่สามารถผ่านได้ส่วนบริเวณวงเวียนหอนาฬิกาถนนหลวงพ่อและก็ย่านเมืองเก่าภูเก็ตโดยเฉพาะจุดแลนด์มาร์คแยกธนาคารชาร์เตอร์พบมีน้ำท่วมขังบนผิวจราจรขณะที่พื้นที่อำเภอกระทู้เส้นทางป่าตองกระนและก็ถนนพระภูเก็ตแก้วพบมีน้ำบางจุดส่งผลให้การจราจรเคลื่อนตัวช้ามีรถติดสะสมหลายช่วงโดยลักษณะส่วนใหญ่เป็นน้ำท่วมขังรอการระบายประกอบกับมีน้ำทะเลหนุนสูงครับซึ่งนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตบอกว่าจังหวัดติดตามสถานการณ์สภาพอากาศอย่างต่อเนื่องพร้อมแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักในช่วงวันที่1-3กรกฎาคมนี้จากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันก็ทำให้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องครับ
1: จากเรื่องของฝนตกหนักมาที่อุบัติเหตุทางน้ำนะคะโป๊ะล่มที่สมุทรปราการค่ะพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันรองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็พูดถึงกรณีเหตุเรือโป๊ะล่มที่ตรงข้ามสุขสวัสดิ์84ถนนสุขสวัสดิ์ตำบลปากคลองบางปรากฏอำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการเมื่อช่วงเที่ยงวานนี้นะคะซึ่งมีผู้บาดเจ็บ5รายแล้วก็สูญหาย1รายค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ทางตำรวจสภ.พระสมุทรเจดีย์กับตำรวจน้ำก็ช่วยกันกับทีมกู้ชีพแล้วก็ชุดประดาน้ำระดมกันค้นหาผู้สูญหายนะคะเหตุการณ์นี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งว่าสาเหตุเกิดจากแรงกระแทกของเรือขุดตักดินเบื้องต้นเนี่ยตรวจสอบพบว่ามีคนงานประจำเรือรวมทั้งสิ้น6รายช่วยเหลือมาได้5รายนำส่งโรงพยาบาลยังสูญหาย1รายค่ะเจ้าหน้าที่ก็ระดมกำลังกันค้นหาผู้สูญหายต่อเนื่องจนถึงช่วงค่ำแต่ก็ยังไม่พบนะคะประกอบกับแม่น้ำเจ้าพระยามีคลื่นสูงก็เลยยุติการค้นหาเมื่อช่วงเกือบ2ทุ่มค่ะแล้วก็ดำเนินการค้นหาต่อในช่วงเช้าวันนี้ค่ะ
0: ตำรวจเร่งตามหาคนลักลอบทิ้งหัวหมูร่วม160หัวลงที่บึงและก็ฝายที่ใช้ผลิตน้ำประปาในอำเภอบัวใหญ่และอำเภอคงนครราชสีมาครับล่าสุดทางเทศบาลได้ล้างถังและก็ใช้สารเคมีกำจัดเชื้อพร้อมเข้าแจ้งความกับตำรวจแล้วครับจากกรณีมีแก๊งลักลอบนำหัวหมูกว่า100หัวทิ้งลงในบึงสวนเฉลิมพระเกียรติเขตเทศบาลเมืองบัวใหญ่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาและลักลอบทิ้งในฝายบ้านตะโกหมู่ที่7ตำบลบ้านปรางอำเภอคงจำนวน60หัวซึ่งแหล่งน้ำทั้ง2แห่งใช้ผลิตประปาอุปโภคบริโภคของประชาชนหลายหมู่บ้านส่งผลให้ประชาชนกังวลไม่กล้าใช้น้ำเกรงจะมีกลิ่นเหม็นและก็โรคระบาดตามมาเหตุนี้เกิดเมื่อ29มิถุนายนที่ผ่านมาครับล่าสุดทางเทศบาลเมืองบัวใหญ่และอบต.บ้านปรางได้เข้าแจ้งความกับตำรวจสภ.บัวใหญ่และสภ.บ้านปรางเพื่อให้ตำรวจสอบสวนนำตัวคนทิ้งหัวหมูมาดำเนินคดีนะครับเบื้องต้นพบว่าแก๊งทิ้งหัวหมูเป็นบุคคลกลุ่มเดียวกันที่นำหัวหมูไปทิ้งในแหล่งน้ำทั้งสองโดยใช้รถกระบะเป็นพาหนะตำรวจกำลังสืบสวนอยู่นะครับว่ารถกระบะคันดังกล่าวใครเป็นเจ้าของนอกจากนี้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้นำหัวหมูและก็เศษเนื้อหมูทั้งหมดขึ้นมาจากแหล่งน้ำเอาไปกำจัดด้วยการขุดหลุมฝังกลบและโรยสารเคมีฆ่าเชื้อก่อนฝังส่วนแหล่งน้ำได้ใส่สารเคมีกำจัดเชื้อป้องกันการระบาดและนำตัวอย่างของน้ำส่งไปตรวจที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นครราชสีมาแล้วตลอดจนล้างทำความสะอาดถังประปาตามหลักสาธารณสุขเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่ใช้น้ำครับ
1: ไทยติดอันดับ9ของโลกอันดับ1ของเอเชียประเทศที่ดีที่สุดสำหรับการเกษียณอายุค่ะนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนานรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่า International Living สื่อชั้นนำของสหรัฐด้านการใช้ชีวิตและการเกษียณอายุในต่างประเทศได้เผยแพร่ผลการจัดอันดับ Global Retirement Index 2026ซึ่งทำต่อเนื่องเป็นปีที่35แล้วนะคะประเทศไทยได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับที่9ของโลกและอันดับ1ของเอเชียในฐานะประเทศที่เหมาะสมสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณ

0: ด้วยคะแนนรวม80คะแนนค่ะสะท้อนถึงศักยภาพของไทยในการเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับผู้เกษียณอายุจากทั่วโลกทางด้านคุณภาพชีวิตระบบสาธารณสุขค่าครองชีพและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการอยู่อาศัยนะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกบอกว่าดัชนีดังกล่าวประเมินมาจาก7ปัจจัยสำคัญค่ะก็มีเรื่องที่อยู่อาศัยวีซ่าและสิทธิประโยชน์สำหรับผู้เกษียณค่าครองชีพการพัฒนาและธรรมาภิบาลสภาพภูมิอากาศระบบสาธารณสุขและความเหมาะสมในการใช้ชีวิตโดยอาศัยข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญผู้สื่อข่าวและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในแต่ละประเทศนะคะสำหรับไทยนั้นได้รับคะแนนโดดเด่นทางด้านค่าครองชีพสูงถึง96คะแนนค่ะสะท้อนความคุ้มค่าในการใช้ชีวิตเมื่อเทียบกับคุณภาพที่ได้รับขณะที่ด้านการพัฒนาและธรรมาภิบาลได้84คะแนนก็แสดงถึงความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการภาครัฐส่วนด้านระบบสาธารณสุขได้79คะแนนค่ะซึ่งผลการจัดอันดับนี้ก็สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลนะคะที่มุ่งจะยกระดับประเทศไทยสู่การเป็น Medical and Wellness Hub ของโลกค่ะ
1: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างนะครับเกิดเรื่องราวปาฏิหาริย์ที่เด็กชายอายุเพียง3ขวบรอดชีวิตจากแผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาหลังจากติดอยู่ในซากตึกนาน6วันครับทีมกู้ภัยจากประเทศจอร์แดนเป็นผู้พบแล้วก็นำร่างเด็กชายผู้โชคดีคนนี้ออกมาจากซากอาคารที่เมืองลาควาร่าซึ่งเสียหายหนักที่สุดจากแผ่นดินไหว2ครั้งเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเด็กน้อยได้รับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นพบว่ามีสัญญาณชีพที่ดีจากนั้นจึงนำไปพักฟื้นในกรุงการากัสสร้างความยินดีให้กับทีมกู้ภัยและผู้ประสบภัยที่เชื่อว่าเป็นสัญญาณแห่งความหวังเพราะเป็นผู้รอดชีวิตอายุน้อยในช่วงวิกฤต3วันหลังเกิดเหตุมาได้ครับขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตของทางการนั้นเพิ่มขึ้นเป็น 1,943 และผู้บาดเจ็บกว่าหมื่นคนโดยยังมีผู้สูญหายอยู่นับหมื่นคนเช่นกันองค์การนาซาของสหรัฐได้วิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมระบุว่าหายนะภัยครั้งนี้ทำให้อาคารบ้านเรือนพังถล่มหรือว่าเสียหาย 58,870 หลังซึ่งก็คือสาเหตุที่ทำให้สหประชาชาติกังวลถึงประชาชนหลายหมื่นคนที่ไร้อยู่ที่อยู่อาศัยขาดแคลนอาหารและก็ปัจจัยต่างๆหน่วยงานของสหประชาชาติและองค์กรต่างๆพยายามแจกจ่ายอาหารและความช่วยเหลือซึ่งส่งเข้าไปถึงแล้วประมาณ50ตันแต่เมื่อมีประมาณไม่เพียงพอก็ทำให้แรงงานการทะเลาะวิวาทแก่งแย่งอาหารกันในระยะยาวหน่วยงานต่างๆเช่นองค์การอนามัยโลกก็เตือนว่าต้องมีการวางแผนระยะยาวเพื่อช่วยเหลือประชาชนหลายแสนคนเพื่อป้องกันความเสี่ยงโรคระบาดเช่นโรคหัดและก็โรคคอตีบเพราะอัตราการฉีดวัคซีนในพื้นที่ต่ำมากครับ
0: เกิดเหตุหลังคาของศูนย์กวดวิชาเอกชนแห่งหนึ่งในเมืองลาฮอร์ของปากีสถานพังถล่มลงมาค่ะส่งผลให้เด็กเสียชีวิต14รายส่วนใหญ่เป็นเด็กอายุต่ำกว่า9ปีค่ะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังพบร่างของครูผู้หญิงวัย30ปีติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังด้วยซึ่งตอนนี้ทางการก็เริ่มสอบสวนหาสาเหตุที่อาจเกิดจากความประมาทแล้วค่ะข้อมูลจากทางการรัฐปัญจาบนะคะพบว่าศูนย์กวดวิชาแห่งนี้ไม่ได้จดทะเบียนอย่างถูกต้องแล้วก็ดัดแปลงพื้นที่ภายในอาคารที่พักอาศัยส่วนบุคคลที่มีสภาพหลังคาทรุดโทรมมาเปิดทำการซึ่งสถานกวดวิชาในลักษณะนี้สามารถพบเห็นได้ทั่วไปทั่วปากีสถานค่ะเนื่องจากเด็กๆนิยมเรียนเสริมนอกเวลาเรียนปกติโดยทางการย้ำว่าหากพบว่ามีการละเลยหรือละเมิดกฎหมายผู้เกี่ยวข้องจะต้องถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดเหตุการณ์ครั้งนี้ส่งผลให้ทางการรัฐปัญจาบสั่งเร่งตรวจสอบอาคารที่ไม่ปลอดภัยทั้งหมดเพื่อเตรียมรับมือกับช่วงฤดูมรสุมพร้อมกับเตรียมออกกฎระเบียบที่เข้มงวดขึ้นกับสถานศึกษาเอกชนที่ไม่ได้จดทะเบียนขณะที่ประธานาธิบดีอาซีฟอาลีซาดารีได้แสดงความเสียใจต่อความสูญเสียและเรียกร้องให้มีการบังคับใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยของอาคารอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะนี้ขึ้นอีกค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับเวลาหมดลงแล้วครับคุณนราการทองลิ่มผมณรงค์จันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: M-Cut Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้าน

0: ไปตาย
1: ไปมาไปไหนนะ
0: ไปปักใต้บ้านเรา
2: อ๋อก็บอกว่าไปปักใต้บ้านเราไหม
1: เล่สวยน้ำตกภูเขาของกินร้อยมี

0: ใต้บ้านเราข้าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาลาวสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสอมาทอสายตายวันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข้าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสอมาทอที่ทานรับฟังภาคใต้บ้านเรา
1: สวัสดีค่ะ
2: พบกับรายการปักใต้บ้านเรานะครับส่วนเพลงเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นเพลงที่เราเนี่ยใช้นักประพันธ์ในการแต่งนะครับต้องบอกว่าระดมทีมนะครับในการที่จะแต่งคิดค้นในเรื่องของคำนะครับที่มีความหลากหลายแล้วก็นำมาประติดประต่อนะฮะเอามาประเอามาปะเอามาผุนะฮะก็ได้เป็นแบบนั้นก็คือทำให้ในเรื่องของทำนองอะไรนะดนตรีหัวกับท้ายเนี่ยอาจจะแบบว่าเอ๊ะอยู่ก็หายไปใช่
1: ให
2: ้แบบว่ารู้สึกว่า alert ตื่นตัวตลอดเวลาห้ามคุยอย่างอื่นต้องนั่งฟังเพลงรายการของเราอย่างเดียว มีหลายเวอร์ชันนะครับสัญญาว่าจะแต่งใหม่นะครับ
1: อ้าวแล้วเห็นเปิดอยู่เวอร์ชันเดียวนะ
2: นะครับ
1: มีหลายเวอร์ชันใช่ไหม
2: ใช่มีหลายเวอร์ชันแต่เนื้อร้องนี่วนอยู่ตรงนั้นแหละครับมีเนื้อร้องเดิมๆ เดี๋ยวต้องให้คุณอนุรักษ์ที่เป็นคนแต่งนะเพราะว่าในฐานะที่แบบว่าภาษาไทยเพื่อการสื่อสารต้องหาคำที่สละสลวยคล้องจองนะฮะ
1: คือปัจจุบันนี้เขาเรียกอะไรนะพอมี AI มาก็ไม่จำเป็นแล้วคุณ
2: ทำไม
1: ก็แบบว่าเราก็ใช้ AI เป็นตัวช่วย
2: ไม่ได้สิต้องสัมผัสสำนวนเราต้องแต่งเอง
1: คุณจะต้องให้แบบว่าคล้องจองสัมผัสนอกสัมผัสในอะไรแบบนั้นด้วย
2: ใช่ต้องให้สัมผัสนอกสัมผัสในชัดลึกชัดตื้นต้องมาให้ครบเลยจะได้แบบว่าฟังแล้วก็รู้สึกว่าเออรู้สึกว่าไม่ขัดหู ใช่ไหมฮะประมาณนั้น หรือว่าจะให้คุณผู้ฟังช่วยแต่งให
1: ้
2: เพราะว่าแฟนๆรายการของอสมททั่วภาคใต้ของเราเนี่ยก็มีเรียกว่าฝีไม้ลายมือหลายท่าน นะครับแล้วก็เพลงต่างๆของอสมทก่อนหน้านี้เนี่ยก็ใช้ศิลปินมืออาชีพของเรา
1: ใช่ค
2: ่
1: ะ
2: หลายๆท่านที่มาช่วยแต่งให้กับรายการต่างๆของอสมทนะครับเดี๋ยวพวกเราก็จะต้องขออนุญาตไปร่ำเรียนฝึกปรือฝีมือกับโปรแกรม AI กันสักพักหนึ่งก่อนเพราะว่าเพิ่งจะได้เข้าสู่ในเรื่องของการจ่ายเงินเข้าสู่โปรระบบโปร
1: คุณเราก็มีฝ่าย IT ของเราด้วย
2: ถ้าไม่จ่ายเงินนี่คือจะเป็นแบบแมนนวลธรรมดาแบบระบบเบต้าให้ทดลองใช้ไปก่อนใช่ไหมครับต้องจ่ายเงินนะจะได้แบบว่าเข้าสู
1: ่
2: ระดับลึกเข้าไปอีกประมาณนี้นะครับเอาละครับรายการของเราก่อนที่เราจะไปในเรื่องของการอบรมในเรื่องของโซเชียลมีเดียเนี่ยนะครับยังมีข่าวที่ค้างกันไว้หลายเรื่องตั้งแต่เมื่อวานนี้แต่ว่าจะต้องเริ่มต้นกันด้วยข่าวที่ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญของชาวจังหวัดสงขลาคุณอนุรักษ
1: ์
2: เมื่อวานนี้นะครับที่พระบรมมหาราชวังนะครับที่จังหวัดสงขลาเราก็ถือว่าได้ลำดับคิวนะครับ

ที่จะต้องไปร่วมในกิจกรรมครั้งสำคัญนะครับในการถวายความอาลัยนอกเหนือจากในเรื่องของผู้บริหารจังหวัดสงขลาหัวหน้าส่วนราชการนะครับแล้วก็ยังมีภาคส่วนของพี่น้องประชาชนหลายๆท่านนะครับที่อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดสงขลาเองแล้วก็บางส่วนเนี่ยบางท่านก็พำนักอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงก็สมัครในการที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมครั้งสำคัญนี้นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งวาระที่จะต้องนำมาประชาสัมพันธ์ให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบแล้วก็รวมถึงภาพบรรยากาศที่เริ่มมีการโพสต์กันไปนะครับตามสื่อโซเชียลมีเดียสำคัญสำคัญของจังหวัดสงขลานะครับอย่างหน้าเพจ Facebook ของประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลาซึ่งถือว่าเป็นเพจทางการของจังหวัดสงขลาก็มีภาพบรรยากาศที่จะให้พี่น้องประชาชนได้รับชมกันแล้วนะครับจังหวัดสงขลาได้รับพระมหากรุณาธิคุณนะครับได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังครับเมื่อวันที่30มิถุนายน2569เวลา 14:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จังหวัดสงขลาร่วมเป็นเจ้าภาพในพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการนี้นายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยนางนัทธิรากระแสสันประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสงขลานายกเหล่ากาชาติจังหวัดสงขลาคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประสบนิกรชาวจังหวัดสงขลาร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและร่วมในพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ทางด้านของนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้กล่าวว่าการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จังหวัดสงขลาเป็นตัวแทนร่วมเป็นเจ้าภาพในพระพิธีครั้งนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้และเป็นโอกาสอันสำคัญที่ข้าราชการและประสงค์นิกรชาวจังหวัดสงขลาได้ร่วมกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของประสงค์นิกรทั่วประเทศทั้งด้านการส่งเสริมศิลปาชีพการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการดูแลพื้นป่าและแหล่งน้ำตลอดจนการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนซึ่งล้วนก่อให้เกิดคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อประเทศชาติและประชาชนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้กล่าวเพิ่มเติมว่าข้าราชการจังหวัดสงขลาจะน้อมนำแนวพระราชดำริและแนวทางการทรงงานของสถาบันพระมหากษัตริย์มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการโดยยึดหลักการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนการสร้างความเป็นอยู่ที่อยู่ดีมีสุขการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติพร้อมเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยการประกอบคุณงามความดีทำความดีเพื่อแผ่นดินและร่วมสืบสานพระราชปณิธานเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงออกถึงความจงรักภักดีสืบไปโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสงขลาคณะหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประสบนิกรชาวจังหวัดสงขลาได้เข้ากราบถวายบังคมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติ

0: ราชกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรชาวไทยตลอดมาครับ
1: ค่ะแล้วก็ไปกันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันต่อนะคะที่มีจัดโครงการเสริมสร้างสมรรถนะผู้ประกอบการในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ4ภาคและสัมมนาเสริมสร้างสมรรถนะผู้ประกอบการสร้างโอกาสทางธุรกิจการค้าในการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้นะคะหรือว่า HEC ค่ะซึ่งจัดขึ้นเมื่อวานนี้30มิถุนายนที่โรงแรมบุรณนครอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาขออภัยค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็เป็นประธานในพิธีนะคะเปิดโครงการเสริมสร้างสมรรถนะผู้ประกอบการในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ4ภาคกิจกรรมสัมมนาเสริมสร้างสมรรถนะผู้ประกอบการสร้างโอกาสทางธุรกิจการค้าในการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้หรือว่า Southern Economic Corridor นะคะหรือว่า SEC จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีนางประภัยเพชรพงพันธ์พาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราชหัวหน้าส่วนราชการซึ่งมีผู้ประกอบการในพื้นที่และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก็เข้ามาร่วมงานกันอย่างคึกคักค่ะภายในงานยังมีการบรรยายพิเศษและนิทรรศการแนะนำแหล่งเงินทุนเพื่อเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้ง่ายขึ้นและช่วยลดต้นทุนของเงินทุนโดยสถาบันการเงินของรัฐก็จะมีทั้งธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือ SME D Bank และธนาคารออมสินสาขานครศรีธรรมราชค่ะโดยพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็ยังได้กล่าวนะคะว่าสำหรับการจัดสัมมนาในครั้งนี้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดก็มุ่งหวังที่จะติดอาวุธให้กับผู้ประกอบการ SME และผู้ประกอบการฐานรากในพื้นที่ให้มีความพร้อมสูงสุดในการรองรับการเติบโตของระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้โดยเน้นหนักนะคะใน3ด้านหลักเลยก็คือการสร้างโอกาสทางการค้าผ่านนวัตกรรมการเปิดช่องทางให้เข้าถึงแหล่งทุนดอกเบี้ยต่ำร่วมกับสถาบันการเงินเพื่อจะลดต้นทุนแล้วก็เทคนิคการตลาดดิจิทัลภายใต้แนวคิดดึงลูกค้าทั่วไทยมานครศรีเพื่อที่จะให้ผู้ประกอบการสามารถที่จะดึงดูดเม็ดเงินนะคะจากนักท่องเที่ยวแล้วก็นักลงทุนซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดนครศรีธรรมราชให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนค่ะ
0: ไปกันที่ในเรื่องของข่าวสารนะครับที่ส่งกันมาจากทางด้านจังหวัดสุราษฎร์ธานีคุณผู้ฟังครับในเรื่องของกลุ่มสมัชชาพลังเขียวสร้างชาติจัดเวทีสัมมนาเชิงยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันคาร์บอนต่ำทองคำเขียวนะครับและที่สำคัญนี่คือเป็นในเรื่องของยุคโลกเดือดนะจัดที่สุราษฎร์ธานีนะครับในการหนุนเศรษฐกิจสีเขียวสู่เป้าหมาย Net Zero นะครับโดยทางด้านของนายจักริดฝั่งชลจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในการเปิดสัมมนาเชิงยุทธศาสตร์ในหัวข้ออุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันคาร์บอนต่ำทองคำเขียวยุคโลกเดือดนะครับโดยกลุ่มสมัชชาพลังเขียวสร้างชาติซึ่งเป็นองค์กรภาคพลเมืองส่งเสริมเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำร่วมกันกับภาคีเครือข่ายณโรงแรมวังใต้อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาสุราษฎร์ธานีนะครับก็ได้กล่าวรู้สึกยินดีที่ได้รับเกียรติเป็นต้นแบบนะครับของการจัดงานสัมมนาในเชิงยุทธศาสตร์ครั้งนี้นะครับซึ่งจังหวัดก็มีแผนแม่บทนะครับในการที่จะพัฒนาปาล์มน้ำมัน2571ถึง2575เพื่อผลักดันเป็นเมืองอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันคาร์บอนต่ำเพราะว่าภาคอุตสาหกรรมกลางน้ำไม่ว่าจะเป็นโรงงานสกัดปาล์มน้ำมันหลายแห่งก็ได้ลงทุนผลิตไฟฟ้าจากไบโอแก๊สโดยน้ำเสียจากกระบวนการผลิตก็กลายเป็นเชื้อเพลิงเขียวผลิตไฟฟ้ากากตะกอนจากการบำบัดก็เป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อปรับปรุงบำรุงดินให้เกษตรกรแล้วก็เส้นใยจากทลายปาล์มแล้วก็กะลาปาล์มก็ยังเป็นเชื้อเพลิงทดแทนน้ำมันฟอสซิลซึ่งทางราชการก็ได้มีการส่งเสริมพลังงานสะอาดอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างไรก็ตามการที่คณะกรรมการสมัชชาพลังเขียวสร้างชาติมีการนำร่องจังหวัดสงขลาเป็นสถานที่ในการจัดงานถือว่ามีความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งสอดคล้องกันกับเรื่องของนโยบายรัฐบาลนะที่ขับ

ลื่อนประเทศไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี2050นะครับแล้วก็ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์เนี่ยภายในปี2065นะครับเป็นข่าวจาก

0: โรงแรม CS อำเภอเมืองปัตตานีนะครับโดยมีนายสนั่นสนธิเมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานในการเปิดงานนะครับซึ่งภายในงานก็มีการจัดกิจกรรมนะครับโดยทั้งเรื่องของค่ายรถต่างๆที่มาร่วมนะครับในการเปิดตัวโฉมใหม่นะครับทั้งรถยนต์สันดาปแล้วก็รวมถึงรถยนต์ EV มีการประกวด Miss Motor Show ปัตตานี2026การแข่งขัน Cover Dance กิจกรรมพบปะนักเตะจากปัตตานี FC คอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังครับโซนจำหน่ายอาหารพื้นถิ่นแล้วก็มีเรื่องของเครื่องดื่มอัตลักษณ์ของทางจังหวัดกันด้วยนะครับเป็นการเปิดพื้นที่ในครั้งนี้นะครับที่จะใหได้ร่วมกันผลักดันจังหวัดปัตตานีในฐานะเมืองแห่งการค้าการลงทุนแล้วก็การท่องเที่ยวที่สำคัญคือสบต.ก็ได้มีการร่วมผลักดันแนวคิดในด้านของพลังงานสะอาดผ่านโครงการแปรรูปขยะแล้วก็พลังงานทดแทนเพื่อยกระดับเศรษฐกิจลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็สร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ทางด้านของนางจุฬารัตน์ไลวานิชประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานีก็ได้ระบุว่างานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการยานยนต์จำนวนมากนะครับก็ได้มีการนำเทคโนโลยีใหม่และก็ข้อเสนอสุดพิเศษมาจัดแสดงกระตุ้นกำลังซื้อสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนและก็ส่งเสริมภาพลักษณ์เชิงบวกของจังหวัดสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับโดยรวมแล้วนะครับมอเตอร์โชว์ปัตตานี2026ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอีเวนต์สำคัญช่วยสร้างความคึกคักทางเศรษฐกิจแล้วก็ความเชื่อมั่นให้กับพื้นที่จังหวัดปัตตานีอย่างชัดเจนครับ
1: ค่ะแล้วก็มากันที่ระนองกันต่อนะคะเด็กเกาะพยามค่ะสร้างชื่อด้วยการคว้า2แชมป์เซิร์ฟบอร์ดระดับเอเชียนะคะมาติดตามค่ะก็เป็นเยาวชนจากเกาะพยามจังหวัดระนองสร้างผลงานโดดเด่นในการแข่งขันเซิร์ฟบอร์ดรายการ Pearl of Andaman Grom of the Sea ซึ่งเป็นการแข่งขันชิงแชมป์เยาวชนเพื่อสะสมคะแนนระดับเอเชียจัดขึ้นณจังหวัดภูเก็ตค่ะโดยมีนักกีฬาจากเกาะพยามเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน3คนแล้วก็สามารถจะคว้ารางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศมาครองได้อย่างน่าภาคภูมิใจค่ะนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันก็ประกอบไปด้วยน้องโตโน่เด็กชายณัฐกิจเผือกเพิ่มเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2โรงเรียนพิชัยรัตนาคารลงแข่งขันประเภทกระดานยาวรุ่นอายุไม่เกิน18ปีน้องพีทเด็กชายบุญฤทธิ์ขันสิรินักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1กศน.อำเภอเมืองระนองลงแข่งขันประเภทกระดานสั้นรุ่นอายุไม่เกิน14ปีแล้วก็ประเภทกระดานยาวรุ่นอายุไม่เกิน18ปีและน้องมากเด็กชายอนาวินชัยเดชนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนบ้านเกาะพยามลงแข่งขันประเภทกระดานสั้นรุ่นอายุไม่เกิน14ปีผลการแข่งขันปรากฏว่านายประเภทกระดานยาวรุ่นอายุไม่เกิน18ปีนะคะน้องพีทค่ะเด็กชายบุญฤทธิ์ขันสิริก็คว้าแชมป์อันดับ1มาครองได้สำเร็จขณะที่น้องโตโน่เด็กชายณัฐกิจเผือกเพิ่มนี่คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ส่วนการแข่งขันประเภทกระดานสั้นรุ่นอายุไม่เกิน14ปีน้องพีทก็ยังคงโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมนะคะคว้าแชมป์อันดับ1ได้อีก1รายการด้วยความสำเร็จครั้งนี้นับเป็นการต่อยอดผลงานอันโดดเด่นของน้องพีทหลังจากที่เมื่อช่วงวันที่29ถึง30พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาก็คว้าแชมป์การแข่งขันเซิร์ฟบอร์ดรายการเขาหลักคลาสสิกในประเภทกระดานยาวรุ่นบุคคลทั่วไปมาแล้วสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของเยาวชนเกาะพยามที่สามารถจะก้าวขึ้นสู่เวทีการแข่งขันระดับประเทศและระดับนานาชาติได้อย่างภาคภูมินะคะความสำเร็จของนักกีฬาเยาวชนทั้ง3คนนับเป็นความภาคภูมิใจของชาวเกาะพยามและจังหวัดระนองค่ะรวมทั้งยังถือว่าเป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนรุ่นใหม่นะหันมาสนใจกีฬาเซิร์ฟบอร์ดซึ่งเป็นกีฬาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์แล้วก็ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวทางทะเลของระนองอีกด้วยค่ะขอบคุณกันด้วยนะคะข้อมูลข่าวจากสมทระนองนะคะ
0: มีจากที่ไหนเพิ่มเติมอีกบ้างคุณดวงรัก
1: ก็จะมีที่นครนะคะ
0: เป็นเรื่องของอีกหนึ่งข่าวใช่
1: ใช่ค่ะทันไหมคะอ
0: ี
1: กข
0: ่
1: าวหนึ่งก็เป็นการนครศรีธรรมราชเปิดเวทีเสริมศักยภาพผู้ประกอบการโรงแรมนะคะคุณนำเสนอไปหรือยังคะ
0: อันนี้เป็นยังไม่ได้เสนอของนคร
1: อ๋อโอ เมื่อกี้ของสุราษฎร์นะคะมาดูกันนะคะอันนี้ก็จัดขึ้นเมื่อวานนี้ค่ะที่โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูนนะคะนครศรีธรรมราชโดยนายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการ

0: จังหวัดนครศรีธรรมราชก็มอบหมายให้ท่านรองผู้ว่าราชการนะคะรองธีรพงษ์ช่วยชูค่ะเป็นประธานเปิดการบรรยายพิเศษนะคะแล้วก็เวิร์กช็อปกลยุทธ์การจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นโรงแรมนะคะภายใต้โครงการการจัดการความรู้เพื่อจะขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงแรมที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอนซึ่งดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับวช.ก็คือสำนักงานการวิจัยแห่งชาติเพื่อจะยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการโรงแรมในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็เป็นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรมนะคะก็มีผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านนะคะรองศาสตราจารย์ดร.สิวลิศพงศกรรังสินรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมมอวลัยลักษณ์นะคะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแล้วก็ผู้ประกอบการโรงแรมในพื้นที่นครศรีธรรมราชก็เข้ามาร่วมสัมมนากันค่ะโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชบอกว่าทางจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยถือว่ามีศักยภาพนะคะในด้านการท่องเที่ยวสูงมีทรัพยากรธรรมชาติศิลปวัฒนธรรมแล้วก็มรดกทางประวัติศาสตร์ที่โดดเด่นโดยในปี2518ก็มีนักท่องเที่ยวนะคะเดินทางเข้ามามากกว่า 4.5 ล้านแสนคนแล้วก็มีโรงแรมกว่า300แห่งการยกระดับมาตรฐานโรงแรมให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการที่จะ เรียกได้ว่านะคะสร้างเสริมความสามารถในการแข่งขันนะคะควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนค่ะนะคะแล้วก็มาดูทางด้านรองศาสตราจารย์ดร.สิวลิศนะคะซึ่งเป็นรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมของมอวลัยลักษณ์นะคะซึ่งท่านรองก็บอกนะคะว่าโครงการนี้เนี่ยนะคะมุ่งสร้างองค์ความรู้แล้วก็พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการโรงแรมให้สามารถที่จะนำแนวคิดคาร์บอนนะคะคุณดิฉันอ่านถูกไหมเดี๋ยวนะค่ะคาร์บอนเนท
1: คาร์บอนเนทซีโร่ใช่ไหม
0: ไม่ใช่
1: ที่จะเป็นโครงการที่ต่อยอดแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที
0: ่เนทันทัวริซึมค
1: ่
0: ะ
1: นะที่สามารถจะเชื่อมโยงนะครับไปสู่เรื่องของการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ
0: ์ค่ะนะคะก็นำไปประยุกต์ใช้นะคะในการดำเนินธุรกิจพร้อมทั้งส่งเสริมการคำนวณเขาเรียกว่าการคำนวณนะคาร์บอนฟุตพริ้นท์นะการจัดการพลังงานการลดของเสียต่างๆนะการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็การพัฒนาโรงแรมสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็ภายในงานก็มีหลากหลายมีบรรยายพิเศษในหัวข้อนะคะ Less for More การพัฒนาธุรกิจโรงแรมที่สร้างรายได้มากขึ้นด้วยการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าแล้วก็กิจกรรม Meet to CEO Meet the CEO ค่ะ
1: ครับ
0: ก็โดยผู้บริหารโรงแรมชั้นนำนะคะมีการถ่ายทอดประสบการณ์แล้วก็แนวคิดการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนแล้วก็มีการจัดเวิร์กช็อปด้วยนะคะด้านการเปลี่ยนผ่านสู่เนี่ยค่ะคาร์บอนเนทซีโร่นี่แหละนะ
1: ได้
0: ครับ
1: ขอบคุณข้อมูลข่าวจากอสมทนครศรีธรรมราชแล้วก็รวมถึงดีเจสายใต้ทุกๆท่านกันด้วยนะครับเดี๋ยวไปให้ดีเจนงรักได้พักสายตาสักครู่เดียวนะครับนะฮะแล้วก็ไม่เขาไม่ให้พักคุณเด็ดค้างไปเลยทีเดียว
2: ปักใต้บ้านเรา
1: ปักใต้บ้านเราประมาณ5วินาทีให้คุณพัก
0: เราจะไป
1: กับพิบตาทีที
0: คอมบูแม็กกันด้วยใช่ไหมค
1: ุณใช่นะครับอันนี้สำคัญมากๆเลยในกิจกรรมที่เรากำลังเฟ้นหานะฮะเฟ้นหาซุปตาด้านของโซเชียลมีเดียในการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรคอมบูแม็ก2026นะครับเป็นโครงการที่พัฒนาด้านการผลิตคอนเทนต์สำหรับหน่วยงานภาครัฐยุคดิจิทัลนะครับแล้วก็การวางแผนการสื่อสารการคิดสร้างสรรค์คอนเทนต์การผลิตสื่อให้เข้าถึงแล้วก็เข้าใจประชาชนนะครับเป็นการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารอบรมแบบว่าวันเดียวจบไม่นอนค้างนะครับไม่นอนค้างนะครับมี2เบรกกับอีก1มื้อนะครับเบรกบ่ายจะเป็นหนักหน่อยเพราะว่าเราอยู่ยาวตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็น
0: 17นาฬิกาเลยเพราะว่า
1: อบรมเข้มข้น
0: ที่ต้องย้ำว่าอบรมเพียงแค่วันเดียวทำไมต้องย้ำว่าไม่นอนค้างเพราะว่ามีแบบผู้สนใจก็ถามมาด้วยว่าแบบว่ามีแบบว่ามีพักด้วยไหมอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ย
1: นะครับเราเฟ้นหาวิทยากรในระดับโปรเฟชชั่นอลมาถึงที่กันเลยนะครับสนามที่1 นะรุ่นที่1

0: ก็ที่อสมทกรุ
1: งเทพค่ะ
0: ที่2ก็คือไปจัดที่โคราช3ก็ที่เชียงใหม่4ลงใต้มาที่สงขลาที่หาดใหญ
1: ่
0: แล้วก็ไปปิดโครงการกันที่กรุงเทพอสมทกันอีกครั้งหนึ่งนะครับรับสถานที่รุ่นละ100คนอย่างสงขลานี่คือแค่100คนเท่านั้นนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เริ่มทยอยสมัครกันเข้ามาแล้วนะครับใครสมัครก่อนก็จะได้รับสิทธิ์กันก่อนเพราะว่าโครงการนี้เนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะได้รับความสนใจจากองค์กรต่างๆติดต่อกันเข้ามาเยอะทีเดียวทั้งหน่วยงานภาครัฐแล้วก็มีรัฐวิสาหกิจแล้วก็รวมไปถึง องค์กรเอกชนหลายๆองค์กรนะก
1: ็
0: ติ ดต่อประสานมาที่อสมทเหมือนกันโครงการนี้สมัครฟรีนะครับคุณผู้ฟังย้ำว่าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับค่าใช้จ่ายก็คือว่าคุณก็เดินทางมาเองที่สำคัญนี่คือเราจัดที่โรงแรม Southern Airport หาดใหญ่รถ2แถวผ่าน
1: สะดวกนะ
0: แน่นอนนะครับ
1: สนามบินค่ะ
0: แท็กซี่ผ่าน
1: ค่ะ
0: Grab ผ่านผ่านหมดเลย
1: ค่ะ
0: รถพลอยก็ผ่านเหมือนกันเพราะว่าเผื่อว่าใครไปสนามบิน เพราะว่าโรงแรมอยู่ก่อนถึงสนามบิน
1: ใช่ค่ะนิดเดียว
0: แน่นอนติดรถเข้ามาได้เลยนะครับและที่สำคัญนี่คือคุณจะได้เจอกันกับวิทยากรมืออาชีพอาจารย์วงศกรนะครับอาจารย์วงศกรหรือว่าอาจารย์แบงค์เนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: เป็นผู้เชี่ยวชาญระดับสูงด้านการวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารและการเล่าเรื่องข้ามแพลตฟอร์มนะครับต่อมามีอาจารย์วสินหรือว่าอาจารย์เชียงเนี่ยอาจารย์ท่านนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน Creative Thinking แล้วก็การวิเคราะห์ Data Analytic Analytic นะครับเป็นเพื่อการผลิตเนื้อหาในเชิงนโยบายนะครับแล้วก็มีนี่เลยคุณวาเนซ่าสมัครสรุตอินฟลูเอนเซอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างนะครับไอเดนติตี้ผู้ประกาศข่าวทางช่อง9 MCOT HD สำนักข่าวไทยแล้วก็เป็นการสร้างระบบนิเวศการมีส่วนร่วมรวมไปถึงนี่เลยคุณโยแวร์คุณพีรพลอนุตรสโสดหรือจากรายการชั่วก่อนแชร์นะครับจะมาhand on video production จับมือเลยคุณใครอยากจะได้จับมือกับคุณโยแวร์นะคุณอยากจะไปจับมือคุณโยแวร์ไหม
1: ค่ะ
0: เขาจะมาสอนคุณผลิตคลิปวิดีโอแบบลงมือทำนะครับแบบชัวร์ก่อนแชร
1: ์
0: ซึ่งเราสองคนนี้ปกติก็จะแชร์ก่อนชัวร์ งานนี้ก็จะได้รู้สักทีว่าชัวร์ก่อนแชร์ต้องทำให้ถูกต้องเป็นยังไงรีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับคุณผู้ฟังในเบื้องต้นนะหน่วยงานองค์กรไหนนะครับรับเพียงแค่องค์กรละ3ที่นั่งเท่านั้นถ้าอยากจะลัดคิวทักแชทมาที่เพจอสมทสงขลาก่อนในเบื้องต้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีการประสานติดต่อกลับไปนะแต่ว่าถ้ายังไงในองค์กรต่างๆถ้าสนใจก็เดี๋ยวจะมีการทำหนังสือเรียนเชิญกันเข้าไปแต่ในเบื้องต้นนี่คือทักแชทมาที่เพจอสมทสงขลานะครับก็จะได้คิวก่อนใครด้วย
1: ค่ะ
0: ประมาณนี้เวลาหมดหรือยังครับคุณนงลา
1: เวลาหมดแล้วค่ะ
0: เสียดายจังเลยอยากจะให้จัดรายการจนถึง6โมงเย็นนะครับตอนนี้ช่างมาแล้วขอบคุณทุกการติดตามนะครับวันพรุ่งนี้เราก็มาเจอกันใหม่สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ไปไหน
3: ไปใต้
2: ไปไหม
4: ไปไหนนะ
3: ไปปักใต้บ้านเรา
5: อ๋อก็บอกว่าไปปักใต้บ้านเราไหม
2: เล่สวยน้ำตกภูเขาของกินร้อยมีเพนี้อยากได้ไรมาตาปักใต้บ้านเรา
3: อยากรู้เรื่องปักใต้ต้องฟังรายการปักใต้บ้านเรา
6: ขณะนี้เวลา 13:00 น. MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
7: ร้องยื่นฟ้องกกต.จัดพิมพ์บาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งอ้างทำลายความลับและละเมิดสิทธิ์ชี้ผู้ร้องไม่ใช่ถูกละเมิดสิทธิ์โดยตรงศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์มีคำสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยในคดีที่นางสาวณัฐธิดานิโคทางกูลผู้ร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา213โดยกล่าวอ้างว่าการกระทำของคณะกรรมการการเลือกตั้งและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่กำหนดรูปแบบและจัดพิมพ์รหัสแท่งหรือบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณที่กำหนดให้มีรหัส QR code เท่านั้นและจากการร้องเรียนของบุคคลอื่นเห็นได้ว่าการเลือกตั้งไม่เป็นความลับ และเมื่อสิทธิ์เลือกตั้งขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา3มาตรา25และมาตรา41วงเล็บ3ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาโดยการอภิปราย

0: แล้วเห็นว่าข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบไม่ได้บรรยายว่าผู้ร้องถูกละเมิดสิทธิ์หรือเสรีภาพโดยตรงและได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการกระทำของผู้ถูกร้องทั้งสองอย่างไรเป็นเพียงการแสดงความคิดเห็นของผู้ร้องเท่านั้นประกอบกับผู้ร้องไม่ได้แสดงเหตุผลประกอบข้อโต้แย้งว่าการเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยลับอย่างไรกรณีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ2561มาตรา46วรรค1และวรรค2ดังนั้นผู้ร้องไม่อาจยื่นคำร้องดังกล่าวตามรัฐธรรมนูญมาตรา213อันสิทธิ์ขอรอผลคณะกรรมการสอบทุจริตท้องถิ่นสรุปผลครบ7วันรายงานตรงวันพรุ่งนี้พร้อมดำเนินการข้าราชการเอี่ยวขบวนการนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการพิจารณาของกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นที่มีนายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยดูแลด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดำเนินการครบ7วันว่านายสันติธรได้รายงานว่าขณะนี้อยู่ระหว่างสรุปข้อเท็จจริงก่อนที่จะนำข้อสรุปในวันนี้ที่รองปลัดและคณะกรรมการได้ตรวจสอบมารายงานตนอีกครั้งหลังจากนั้นจะแจ้งให้ทุกคนได้รับทราบอีกครั้งถึงผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งการตรวจสอบครั้งนี้เป็นการตรวจสอบของกระทรวงมหาดไทยส่วนคดีอาญาเป็นการดำเนินการของตำรวจขณะเดียวกันปปช.อยู่ระหว่างการเขียนไทม์ไลน์ซึ่งมีกรอบเวลาตรวจสอบ 3-6 เดือนซึ่งจะมีการพูดคุยกันอีกครั้งเพื่อให้ข้อมูลเป็นหนึ่งเดียวแต่ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยจะต้องชี้ให้ได้ว่ามีความบกพร่องหรือผิดพลาดอย่างไรและใครอยู่ในกระบวนการนี้ส่วนรายละเอียดว่ามีข้าราชการระดับใดเข้าไปเกี่ยวข้องบ้างหรือไม่นายอันสิทธิ์กล่าวว่าต้องรอรายละเอียดจากรองปลัดที่เป็นประธานการตรวจสอบยืนยันว่าหากผลสอบแล้วเสร็จจะต้องแถลงต่อสาธารณชนไม่มีการปกปิดแน่นอนทางนี้มีการพูดคุยกับปปช.โดยตลอดแต่ยอมรับว่ามีข้อบกพร่องแต่ยังไม่ทราบเรื่องรายละเอียดส่วนความคืบหน้าการแจ้งความดำเนินคดีกับบุคคลในคลิปเสียงอ้างภรรยาปลัดกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นนั้นย้ำไปแล้วว่าต้องบังคับใช้กฎหมายในทุกกรณีส่วนคนที่ชื่อกิจจะแจ้งความจับคนที่ชื่อส้มนั้นมองว่าเมื่อมีการเปิดเผยความจริงก็ยิ่งดีเพราะต้องการหาตัวการที่อยู่ข้างหลังให้ได
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
7: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
9: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
8: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
10: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์

0: วง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ห่วงใยใส่ใจดูแลกันคนที่มีสุขภาพจิตที่ดีนอกจากส่งผลดีต่อสุขภาพกายแล้วยังช่วยให้ชีวิตเรามีความสุขได้อีกด้วยค่ะสุขภาพจิตที่ดีเราสามารถสร้างได้ด้วยตัวของเราเองด้วยการทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสมองโลกในแง่บวกอยู่เสมอหากิจกรรมที่ชอบทำถ้าได้ฝึกสมาธิปฏิบัติธรรมก็ช่วยให้จิตใจของเราสงบขึ้นได้มากอีกด้วยค่ะMCOT Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
5: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น MCOT Connect App ที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจMCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี
1: ้ MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
6: MCOT Radio Network ช่วงอสมทเพื่อชุมชนโดยดีเจโอณรมนทร์

0: ครบทุกเรื่องราวข่าวสารในชุมพรอสมทเพื่อชุมชนรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับและทักทายค่ะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการอสมทเพื่อชุมชนนะคะทุกๆวันพุธเรามีนัดกันวันนี้เช่นเดิมค่ะโอนฤมลพร้อมด้วยน้องโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับพี่โอครับเจอกันอย่างนี้เป็นประจำทุกวันพุธนะครับเวลาประมาณบ่ายโมงกว่าถึงบ่ายสองโมงนั่นเองครับ
1: ค่ะนะคะก็วันนี้ก็ยังคงมีข่าวสารค่ะในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรนะคะมารายงานมาพูดคุยกันค่ะโดยเฉพาะประเด็นข่าวนี้ต้องไปแสดงความยินดีกับท่านนายอำเภอเมืองชุมพรก่อนนะคะน้องโอ๋เนื่องจากว่าเขาได้มีการมอบประกาศเกียรติคุณค่ะผู้ได้รับรางวัลในอำเภอดีเด่นระดับจังหวัดตามโครงการในอำเภอแหวนเพชรประจำปีงบประมาณ2569และผู้ที่ได้รับรางวัลปลัดอำเภอดีเด่นระดับจังหวัดนะคะก็ต้องแสดงความยินดีกับนายอำเภอเมืองชุมพรนะคะนายเจริญโชคพรหมชุติมาค่ะก็ได้รับนะคะรางวัลในอำเภอดีเด่นระดับจังหวัดส่วนปลัดอำเภอดีเด่นระดับจังหวัดนะคะได้แก่นายราเมศภักดีศรีนะคะก็เป็นตำแหน่งปลัดอำเภอเจ้าพนักงานปกครองชำนาญการที่ทำการปกครองอำเภอเมืองชุมพรค่ะ
2: ครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับกับการตั้งใจทำงานของทั้งสองท่านนะครับเราก็ในฐานะสื่อเราเห็นอยู่นะครับว่าท่านทำงานจริงนะฮะ
1: ค่ะแล้วก็ให้กำลังใจนายอำเภอทุกๆอำเภอด้วยนะคะก็คงจะต้องยังไงล่ะมีบทบาทมีภารกิจนะคะทำกันให้มากขึ้นทำกันให้เต็มที่นะคะเวลาที่ลูกบ้านอ่ะได้รับความเดือดร้อนนะคุณผู้ฟัง บางทีเราอาจจะนึกถึงอำเภอนึกถึงอบต.หรือว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านในท้องถิ่นก่อน แต่จริงๆแล้วเนี่ยพี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถที่จะแจ้งข้อมูลข่าวสารความเดือดร้อนไปถึงนายอำเภอได้เลยนะ เหมือนกับว่าท่านก็เป็นพ่อบ้านคนหนึ่งที่ต้องดูแลทั้งอำเภอไงน้องโอ
2: ๋
1: ใช่ไหมคะมีปัญหาความเดือดร้อนบางทีเนี่ยแจ้งไปตั้งหลายหน่วยงานแล้วไงยังไม่ได้รับการดูแลช่วยเหลือใช่ไหมคะ
2: ครับ
1: ก็แจ้งไปที่นายอำเภอได้โดยตรงเชื่อว่าทุกอำเภอต้องรับฟังความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนอย่างแน่นอน
2: เดี๋ยวนี้นายอำเภอเนี่ยนะครับก็มี Facebook กันหมดแล้วนะครับมี Facebook เป็นที่สำหรับการเป็นช่องทางในการที่จะแจ้งให้ทราบได้ด้วย
1: ค่ะว่าเขาลงไปทำงานอะไรลงพื้นที่ไหน

0: แล้วมีนายอำเภอบางนายอำเภอเนี่ยอาจจะชอบโซเชียลนะโอ
1: ๋
0: เขาก็จะมีเป็นคลิปเลยนะพี่โอเคยเห็นนายอำเภอบางอำเภอจังหวัดไหนไม่
1: ร
0: ู้ลงไปเยี่ยมบ้านชาวบ้านอะไรเงี้ยถ่ายเป็นคลิปมาเจออะไรมาอะไรเงี้ยอ
1: ัน
0: นี้ก็อาจจะเป็นสายโซเชียล
1: ก็ดีนะครับเพราะว่ายุคปัจจุบันเนี่ยนะครับมันต้องเข้าถึงแล้วนะครับคนใช้งานโซเชียลกันเยอะนะครับช่องทางนี้ก็ทำให้มีการสื่อสารถึงกันได้ง่าย
0: ค่ะนะคะก็เดี๋ยวรอดูว่าของจังหวัดชุมพรมีอำเภอไหนบ้างที่ทำลักษณะแบบนี้เนาะจะได้เข้าไปกดติดตามไปให้กำลังใจไงคะ
1: นายอำเภอเจริญโชคนี่แหละนะครับผมติดตามอยู่นะครับเห็นผลงานท่านประจำ
0: ส่วนใหญ่อาจจะลงเป็นวิชาการขอแบบสนุกบ้างอะไรอย่างนี้เนาะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะอ่ะก็ไปดูนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวข่าวอื่นๆโอ้อันนี้ก็ต้องมาแสดงความยินดีนะคะกับกลุ่มสตรีค
1: ่
0: ะหลายๆกลุ่มเลยนะคะซึ่งเขาก็เพิ่งจะได้รับเกียรติบัตรคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัดนะคะตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพรนะคะเขาก็มีการมอบประกาศเกียรติบัตรนะคะให้กับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัดเนี่ยได้แก่สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอสวีนะคะรางวัลดีเด่นระดับอำเภอเนี่ยมี4รางวัลนะคะก็คือกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอพะโต๊ะกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอปะทิวกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอละแมและกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอทุ่งตะโกปีนี้ได้4อำเภอนะคะก็ยินดีด้วยยังไม่หมดโน้โหเขายังมีประเภทคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลหรือเทศบาลดีเด่นนะคะรางวัลดีเด่นระดับจังหวัดนะคะได้แก่คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนบทบาทสตรีตำบลวิสัยใต้อำเภอสวีนะคะแล้วก็มีรางวัลดีเด่นระดับอำเภอ6รางวัลด้วยกันค่ะก็คือกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลทะเลซับอำเภอปะทิวกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลหาดใหญ่อำเภอหลังสวนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลทุ่งหลวงอำเภอละแมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลปากตะโกอำเภอทุ่งตะโกและกองทุน พัฒนาบทบาทสตรีตำบลขุนกระทิงอำเภอเมืองชุมพรแล้วก็ยังมีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลนากระตามอำเภอท่าแซะนะคะอันนี้เขาได้รับรางวัลไปในประเภทคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนแล้วก็ยังมีประเภทกลุ่มอาชีพนะคะที่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นรางวัลดีเด่นระดับจังหวัดเนี่ยก็คือกลุ่มต่อยอดกิจการผ้าบาติกมัดย้อมบายคูโจ้นะคะก็คือนางสาวดลพรวงจิตนั่นเองอยู่ตำบลละแมอำเภอละแมจังหวัดชุมพรค่ะแล้วก็รางวัลดีเด่นระดับอำเภอนะคะมี4รางวัลค่ะก็คือกลุ่มพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสุกรต่อยอดอันนี้นะคะรางวัลได้แก่นางสุวรรณาเรืององอาจนะคะตำบลวิสัยใต้อำเภอสวีกลุ่มจัดดอกไม้และผูกผ้าในงานพิธีต่างๆนางสาวอัชราพรขวัญเพชรนะคะอยู่หมู่5ตำบลนาทุ่งอำเภอเมืองชุมพรแล้วก็กลุ่มแปรรูปทุเรียนทอดและทุเรียนกวนอันนี้เป็นการต่อยอดนะคะคือนางวันเพ็ญทองสกุลค่ะอยู่หมู่12ตำบลนาขาอำเภอหลังสวนและกลุ่มเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตทางการเกษตรพืชทุเรียนนางสาวชลิสาหนูสวีอยู่หมู่5ตำบลปากตะโกอำเภอทุ่งตะโกนะคะก็ยินดีกับสตรีทุกท่านเลยค
1: ่
0: ะ
1: มาถึงอีกหนึ่งเรื่องราวของรางวัลอีกหนึ่งรางวัลนะครับอันนี้เป็นรางวัลของทางวิทยาลัยเทคนิคชุมพรครับพี่โอ๋ครับเมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับนายเทียนชัยชูกิติวิบูลย์ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรก็ได้เป็นประธานในพิธีอัญเชิญรางวัลสถานศึกษาพระราชทานประจำปีการศึกษา2567ของวิทยาลัยเทคนิคชุมพรนะครับโดยมีนายสุรินทร์ตำลิ่มผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชุมพรพร้อมด้วยคณะผู้บริหารครูอาจารย์บุคลากรทางการศึกษานักเรียนและนักศึกษาเข้าร่วมพิธีณวิทยาลัยเทคนิคชุมพรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรกล่าวแสดงความยินดีและยกย่องว่ารางวัลสถานศึกษาพระราชทานถือเป็นเกียรติยศอันสูงสุดและเป็นสิริมงคลอย่างหาที่สุดไม่ได้แก่สถานศึกษาแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจและความร่วมมือร่วมใจของคณะผู้บริหารครูอาจารย์บุคลากรตลอดจนนักเรียนนักศึกษาทุกคนที่ได้ร่วมกันพัฒนาวิทยาลัยเทคนิคชุมพรจนมีความเจริญก้าวหน้ามีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอนการพัฒนาทักษะวิชาชีพและการปลุก ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เยาวชนนะครับโดยความสำเร็จในครั้งนี้เนี่ยนะครับไม่เพียงแต่เป็นความภาคภูมิใจของชาววิทยาลัยเทคนิคชุมพรเท่านั้นแต่

0: ยังเป็นความภาคภูมิใจของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดชุมพรที่มีสถานศึกษาอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานสามารถผลิตกำลังคนสมรรถนะสูงเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับทางด้านนายสุรินทร์ตำลิ่มนะครับผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชุมพรได้กล่าวขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรและแขกผู้มีเกียรติโดยระบุว่ารางวัลพระราชทานที่ได้รับในครั้งนี้นะครับไม่ได้เกิดจากความสำเร็จของคนใดคนหนึ่งแต่เป็นผลมาจากความร่วมมือความเสียสละและความมุ่งมั่นของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนสถานประกอบการศิษย์เก่าและชุมชนในจังหวัดชุมพรที่ร่วมสนับสนุนส่งเสริมมาโดยตลอดนะครับพร้อมทั้งตั้งปณิธานที่จะร่วมกันรักษามาตรฐานยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาและสร้างสรรค์สิ่งดีๆแก่สังคมและประเทศชาติต่อไปนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับคณะของวิทยาลัยเทคนิคชุมพรด้วยนะครับผมก็ศิษย์เก่าที่นั่นนะครับพี่โอครับ
1: ค่ะนะคะก็เป็นสถาบันการศึกษาที่เรียกได้ว่าสร้างคน
0: ใช่
1: นะคะแล้วก็เรียกได้ว่าน่าจะเป็นกี่ปีแล้วอ่ะโ
0: หเยอะจำไม่ได้
1: นะจำไม่ได้ก็คือจะไม่เหมือนกับโรงเรียนสะอาดกับโรงเรียนศรีอภัยซึ่งเป็นร้อยกว่าปีนะคะอย่างโรงเรียนสวนศรีวิทยาเนี่ยก็ร้อยกว่าปีแล้วเหมือนกัน
0: เมื่อก่อนเนี่ยเขาใช้ชื่อว่าโรงเรียนช่างไม้อะไรสักอย่างนึงนะครับสมัยรุ่นคุณพ่อผมอะไรเงี้ยนะฮะ
1: ค่ะนะก็ยินดีนะคะกับทางวิทยาลัยเทคนิคชุมพรใช่ไหมคะ
0: เมื่อก่อนเนี่ยอยู่ในเมืองนะครับอยู่แต่ว่าตอนนี้วิทยาลัยเทคนิคชุมพรเนี่ยไปอยู่ที่นาชะอังนะครับส่วนในเมืองเนี่ยเป็นอาชีวศึกษาน
1: ะครับก็แบ่งประเภทกันนะคะทีนี้พอพูดถึงโรงเรียนแล้วมีข้อมูลนะคะจากโรงเรียนเนี่ยที่ยังไงล่ะจะบอกว่าได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษานะคะอันนี้ก็มีจากหลายโรงเรียนเลยค่ะซึ่งเขาก็มีการมอบรางวัลแล้วก็มีการประกาศผลการคัดเลือกให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทางการศึกษาประจำปีการศึกษา2567นะคะอันนี้เนี่ยข้อมูลอาจจะไม่ได้เป็นข้อมูลปัจจุบันหรือเปล่าไม่มั่นใจนะคะแต่ว่าเขาแจ้งรายละเอียดข้อมูลมาแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังก็แสดงความยินดีกับ6สถาบันการศึกษาค่ะก็คือโรงเรียนบ้านสามเสียมนะคะสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต1โรงเรียนบ้านบางจากค่ะสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต1โรงเรียนไทยรัฐวิทยา77บ้านเนินสันตินะคะโรงเรียนบ้านธรรมเจริญโรงเรียนวัดดอนทรายแก้วแล้วก็โรงเรียนสะอาดพเดิมวิทยาของโรงเรียนสะอาดเนี่ยจะสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานีชุมพรนะคะค่ะนี่คือรายชื่อโรงเรียนนะคะที่เรียกได้ว่าคัดเลือกให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษานะคะก็ถือว่าเราจะเข้าใจแล้วก็คุ้นเคยว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอาจจะเป็นเรื่องของการเกษต
0: ร
1: แต่นี่เป็นด้านการศึกษาเนาะ
0: ได้ด้วยนะครับ
1: คืออาจจะเป็นเรื่องของการพอเพียงว่าอาจจะไม่ใช้อะไรล่ะสมุดจดที่มันฟุ่มเฟือยหรือเปล่าหรือเขามีระบบนะคะการเรียนการสอนแบบไหนเงี้ยก็เป็นเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจถ้ามีรายละเอียดข้อมูลอาจจะนำมาฝากกันในโอกาสต่อไปนะ
0: หรือไปจะเป็นเรื่องของอาหารนะครับมีการปลูกผักมีการเลี้ยงไก่กันเองในโรงเรียนและนำมาประกอบอาหารอย่างนี
1: ้ใช่
0: นะครับก็เห็นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่ละแมนะครับก็เห็นมีกิจกรรมอย่างนี้อยู่เหมือนกันนะครับ
1: นะคะอ่ะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวในช่วงนี้ยังพอมีเวลาใช่ไหมคะที่จะพูดคุยกันอีกสักเล็กน้อยนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าเดี๋ยวเดือนนี้เดือนกรกฎาคม
0: ครับ
1: นะคะก็จะมีงานสำคัญของชุมพรอีกแล้วนะคะกับงานเรียกได้ว่าเป็นวันนี้ขออภัยค่ะเมื่อวานนี้นะคะมีการมอบผ้าห่มพระบรมธาตุสวีให้กับนายอำเภอทุกอำเภอนะคะเพราะว่าถือว่าจะเป็นอีกหนึ่งงานสำคัญของชุมพรนะคะโดยจังหวัดชุมพรก็ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรอำเภอสวีองค์การบริหารส่วนตำบลสวีและวัดพระธาตุขออภัยค่ะและวัดพระบรมธาตุสวีนะคะจะจัดงานประเพณีแห่ผ้าพระราชทานในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขึ้นห่มพระบรมธาตุสวีตำบลสวีอำเภอสวีจังหวัดชุมพรค่ะในวันที่27ถึง29กรกฎาคมนะคะณวัดพระบรมธาตุสวีตำบลสวีอำเภอสวีจังหวัดชุมพรนั่นเองค่ะก็ประชาสัมพันธ์นะคะให้ผู้สาธิตชนในจังหวัดชุมพรเนี่ยสามารถที่จะเข้าร่วมพิธีดังกล่าวได้หรือร่วมบุญตามกำลังศรัทธาได้นะคะก็เลยมีการจัดทำผ้าห่มพระบรมธาตุสวีค่ะมอบให้กับนายอำเภอทั้ง8อำเภอนะคะในวันที่มีการประชุมคณะกรรมการจังหวัดไป

0: เมื่อวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมานะน้องโอ๋ก็ถือว่าจะเป็นอีกหนึ่งงานใหญ่งานหนึ่งของชุมพรนะคะ
1: ใช่ครับมีประจำทุกปีนะครับปีนี้เนี่ยนะครับในงานก็มีกิจกรรมมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นขบวนแห่ผ้าพระราชทานนะครับพิธีอัญเชิญผ้าพระราชทานพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระบรมธาตุเจดีย์การแสดงศิลปะวัฒนธรรมและดนตรีพื้นบ้านนะครับนิทรรศการเกี่ยวกับวัดพระบรมธาตุสวีการประกวดและกิจกรรมสร้างสรรค์ชิมช็อปอาหารพื้นบ้านสินค้าโอท็อปและผลิตภัณฑ์ชุมชนกว่า50ร้านค้านะครับ27ถึง29กรกฎาคมณวัดพระบรมธาตุสวีตำบลสวีอำเภอสวีจังหวัดชุมพรนั่นเองนะครับ
0: ค่ะได้ค่ะนะคะนั่นก็เป็นในส่วนของประเด็นข่าวที่เรานำมาพูดคุยกันเดี๋ยวคงต้องส่งให้น้องโอคุยถึงเรื่องของ
1: MCOT Radio Go Green
0: ใช่ค่ะเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะ
1: ครับจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวติดตามกันครับ
2: MCOT Radio Go Green
1: กลับเข้าสู่ช่วงของ MCOT Radio Go Green นะครับวันนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจเรื่องของเขาบอกว่าเปิดผลวิจัยไมโครพลาสติกในร่างกายคนไทยกว่า 80% ปนเปื้อนมาจากน้ำดื่มและอาหารทะเลนะครับซึ่งก็มีการเปิดผลวิจัยนะครับพบว่าไมโครพลาสติกในร่างกายคนไทยกว่า 80% นะครับเตือนว่าน้ำดื่มบรรจุขวดและอาหารทะเลเป็นแหล่งปนเปื้อนใกล้ตัวเช่นกุ้งหอยแครงและปลากระพงบริเวณแม่น้ำภาคตะวันออกแพร่กระจายเร็วช่วงฤดูฝนนะครับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสส.นะครับร่วมกับสมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทยนะครับและภาคีเครือข่ายนักวิจัยเปิดผลการศึกษาสะท้อนสถานการณ์ช็อกวงการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนะครับโดยพบไมโครพลาสติกปนเปื้อนในร่างกายคนไทยสูงถึง80%พร้อมชี้เป้าลุ่มน้ำภาคตะวันออกเป็นเส้นทางหลักลำเลียงขยะพลาสติกห่วงโซ่อาหารเร่งนักวิชาการเสนอนโยบายจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางเพื่อความยั่งยืนนั่นเองนะครับซึ่งก็ทางรองศาสตราจารย์ดร.อุมาลางคุณเสนนะครับคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับก็ได้เปิดเผยผลการตรวจของเสียจากร่างกายประชาชนกลุ่มตัวอย่างนะครับพบไมโครพลาสติกปนเปื้อนมากกว่า80%โดยพบในปัสสาวะเฉลี่ย 3.24 ชิ้นต่อ100มิลลิเมตรนะครับและในอุจจาระเฉลี่ย 3.6 ชิ้นต่อ20กรัมนะครับพลาสติกที่พบส่วนใหญ่จะเป็นชนิดที่เกิดจากการแตกหักของขยะพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งนะครับเช่น PP PE และ PET นะครับรวมถึงกลุ่มที่มีความเป็นอันตรายสูงอย่าง PVC UP และ PS นะครับซึ่งสะท้อนว่าการรับไมโครพลาสติกเข้าสู่ร่างกายได้เกิดขึ้นแล้วในชีวิตประจำวันและปัจจุบันนะครับไม่มีค่ามาตรฐานความปลอดภัยที่ชัดเจนทำให้เกิดความกังวลถึงความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งและพัฒนาการทางระบบประสาทนั่นเองนะครับนี่คือเรื่องราวข่าวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในช่วงของ MCOT Radio Go Green วันนี้ครับ
2: MCOT Radio Go Green
3: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซคันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสี Honda Yamaha บริการด้วยมาตรฐานมั่นใจทุกขั้นตอนเพื่อการขับขี่ที่มั่นใจพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์ Facebook Page ชุมพรเหรียญทองมอเตอร
5: ์นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
6: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
5: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลายสิบบา

0: เลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
1: Mcon Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: 2โอ2มุมข่าวโดยโอ๋ณรุมลและโอ๋นันทวัฒน์พบกันทุกวันพุธ Mcon Radio Network อสมทชุมพร2โอ2มุมข่าว

0: กลับเข้ามาในช่วงท้ายนะครับอสมทเพื่อชุมชนช่วง2โอ2มุมข่าวก็ยังมีข่าวในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรให้มาเล่าสู่ให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันต่อในช่วงนี้นะครับพี่โอครับ
1: ค่ะใช่ค่ะก็จะเล่าในเรื่องราวของข่าวสารนะคะที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชุมพรค่ะ
0: ค
1: เล่ากันแบบสบายๆนะบางทีก็อาจจะเป็นข่าวจากหน่วยงานราชการบ้างนะคะ บางครั้งก็เป็นข่าวจากพี่น้องสื่อมวลชนที่ส่งข้อมูลข่าวค่ะมาให้เราได้รายงานกันนะคะแล้วก็สำหรับในช่วงนี้เนี่ยคุณผู้ฟังก็คงต้องมาพูดคุยถึงเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเองเนี่ยท่านก็เป็นห่วงเป็นใยค่ะเกี่ยวกับเรื่องของสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรเนี่ยท่านก็บอกว่าในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเหตุการณ์นะคะที่เกิดอุบัติเหตุอาจจะเป็นข่าวบ้างไม่เป็นข่าวบ้างอะไรเงี้ยในพื้นที่ของชุมพรเรานะคะแต่ที่ว่าหนักมากเลยเนี่ยก็คงจะเป็นที่บริเวณสี่แยกโคกใช่ไหมคะน้องโอ
0: ๋
1: นะเพราะว่าอันนั้นเนี่ยคือรถพ่วงรถบรรทุกพ่วงชนเข้ากับรถตู้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลละแม
0: ใช่
1: นะคะก็มีคนไลฟ์สดตอนที่เจ้าหน้าที
0: ่
1: ที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่นี่คือแบบเลือดเนี่ยอาบตัวเลยนะคะแล้วก็คือฝั่งด้านข้างอ่ะมันจะพังไปทั้งแถบเลย
0: ครับเห็นว่าชนเต็มแรงนะครับ
1: ใช่ค่ะแล้วก็บอกว่าบางข่าวเนี่ยก็บอกว่าเบรกแตกรถบรรทุกเบรกแตกทำให้เบรกไม่อยู
0: ่
1: บางคนก็บอกว่าจริงๆสัญญาณไฟมันขึ้นไฟเหลืองแล้วแต่ว่ารถบรรทุกเนี่ยก็รีบนั่นมาอันนี้ข้อเท็จจริงเนี่ยเราไม่ทราบนะต้องให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสรุปนะคะ
0: ครับจุดนั้นเป็นจุดที่ค่อนข้างจะเสี่ยงนิดนึงนะครับเพราะว่าเหมือนผมเองเนี่ยผมใช้เส้นทางนั้นมาทำงานทุกวันนะครับถ้าผมจอดติดไฟแดงอยู่เนี่ยนะครับทางขวามือผมเนี่ยรถที่มาออกจากเมืองชุมพรไปปากน้ำเนี่ยจะได้ไฟเขียวนะครับถ้าเมื่อไหร่ที่ทางถ้าผมได้ไฟเขียวขึ้นมาเนี่ยรถทางฝั่งที่จะไปปากน้ำเนี่ยต้องเป็นไฟแดงใช่ไหมครับแต่บางทีเนี่ยด้วยความเร่งรีบที่รถจากในเมืองจะไปปากน้ำเนี่ยมันรีบไปจนเป็นไฟแดงแล้วหรือว่าเป็นไฟเหลืองแล้วอะไรต่างๆเนี่ยนะครับรถจากในเมืองเนี่ยบางคันก็จะออกละนะครับโดยที่รถทางขวาเนี่ยบางทีเขายังเร่งเพื่อที่จะให้พ้นไฟแดงตรงนั้นไปนะครับก็เลยเกิดอุบัติเหตุฉะนั้นทางที่ดีก็คือต้องรอก่อนนะก่อนที่จะออกตัวไปเนี่ยมองซ้ายมองขวาก่อนเฮ้ยรถมันหมดหรือยังวะมีแถมมาหรือเปล่าอะไรงี้ด้วยนะครับ
1: ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วไฟเหลืองคุณผู้ฟังต้องชะลอแล้วนะคะ
0: ค
1: ไม่ใช่ไฟเหลืองคือเร่ง แต่นิสัยคนไทยอ่ะพี่โอ๋ก็เป็นอันนี้ก็ต้องยอมรับสารภาพว่าบางทีพอไฟเหลืองแล้ว
0: ร
1: เราก็พยายามจะไปแต่เราก็ต้องดูท้ายรถเราด้วยนะเพราะมันเคยเกิดเหตุการณ์เหมือนกันไฟเหลืองเราหยุดแต่เพื่อนข้างหลังอ่ะไม่หยุด
0: มาแซงเร่งมาจะชนมาชนเรา
1: ใช่มั้ยคะมันก็เลยทําให้เกิดอุบัติเหตุได้คือจะบอกว่าการสร้างนิสัยในเรื่องของกฎหมายจราจรนะคุณผู้ฟังมันสำคัญมากๆ
0: ใช่ครับ
1: นะคะดังนั้นถ้าท่านเห็นไฟเหลืองแล้วท่านชะลอไว้ก่อนดีกว่า
0: ใช่
1: ไม่ใช่ว่าท่านเร่งเพื่อที่จะให้มันพ้นไปได้นะคะ
0: ถึงเวลามันกลับมาแก้ไขไม่ได้แล้วนะครับถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมา
1: ใช่ค่ะนะคะด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะคุณผู้ฟังแล้วก็อาจจะเป็นอุบัติเหตุจากมอเตอร์ไซค์บ้างเล็กๆน้อยๆอะไรแบบนี
0: ้
1: ตามถนนสายรองก็ดีอันนี้เนี่ยก็อาจจะมีบางจุดนะคะที่เกิดอุบัติเหตุแบบซ้ำซากอันนี้ก็ต้องมาพูดคุยกันในชุมชนในท้องถิ่นว่าทำไมมันถึงเกิดเหตุในจุดนี้บ่อยๆอะไรเงี้ยมันอาจจะมีเหมือนกัน
0: ใช่
1: ไหมคะแล้วก็บางจุดเนี่ยยังมีการย้อนสอนกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีความเป็นห่วงบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดชุมพรเนี่ยจะมีประตูบริเวณฝั่งตรง เขาเรียกว่าตรงน
0: ั้
1: นคือพิพิธภัณฑ์ใช่แล้วน้องโอเห็นใช่ไหมคะมันจะมีถนนทางลอดใต้สะพาน
0: ใช่ครับอ
1: ันนั้นน่ะสำหรับคนที่จะเข้ามาในศูนย์ราชการ
0: นะฮะ
1: แต่คนที่จะออกจากศูนย์ราชการไปอ่ะท่านต้องขึ้นท่านต้องเลี้ยวซ้ายขึ้นไปแล้วก็ไปยูเทิร์นนะคะท่านอย่าไปใช้เส้นทางลอดนะมันผิดกฎจราจร
0: มีบ่อยมากแล้วจะมีอีกแบบนึงด้วยพี่โอครับมาจากหน้าศูนย์ราชการจะไปขนส่งนะครับเจอไฟแดงเลี้ยวซ้ายนิดนึงแล้วก็ไปลอดใต้สะพานแล้วก็ไปเลี้ยวขวากลับมาไปเพื่อไปขนส่ง

0: เออนะคะ
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็เห็นบ่อย
0: เห็นแล้วคือแบบท่านรอสัญญาณไฟสักนิดนึงเถอะค่ะแต่ว่าเออบางช่วงมันอาจจะไม่มีรถเนี่ยนะคะมันก็ปลอดภัยแต่ถ้าเกิดช่วงไหนอ่ะที่อยู่ๆรถมันมาด้วยความเร็วความแรงอ่ะคุณผู้ฟังอะไรมันจะเกิดขึ้น
1: ใช่นะครับไม่คุ้มได้ไม่คุ้มเสียนะครับ
0: ค่ะตรงนี้เนี่ยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเองท่านก็เป็นห่วงเป็นใยแล้วก็ฝากมาให้ทางอสมทเราเนี่ยได้ช่วยกันประกาศประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนกันนะคะจริงๆท่านก็ขอความร่วมมือในที่ประชุมเนี่ยทุกภาคส่วนแหละแต่ว่าในฐานะที่พี่โอ๊คไปเข้าร่วมประชุมเราก็เลยต้องเอาจุดเนี้ยมาบอกกล่าวกันนะคะคือต้องระวังทุกเส้นทางอ่ะ
1: หลายพื้นที่มากนะครับในจังหวัดชุมพรเราเนี่ยนะครับมีอุบัติเหตุค่อนข้างจะเยอะพี่โอ๊
0: ค
1: ครับเคยมีสถิติในการทำงานของเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยนะครับสถิติบันทึกว่าจังหวัดชุมพรมีการเรียกเบิกเคสอุบัติเหตุนะครับเยอะที่สุดในประเทศไทยบางปีเคยมีอย่างนั้นเลยทีเดียวนะครับฉะนั้นอุบัติเหตุเกิดขึ้นแทบทุกพื้นที่เลยนะครับตอนนี้โดยเฉพาะอุบัติเหตุบนท้องถนนนะครับบาดเจ็บและเสียชีวิตในแต่ละวันเนี่ยเกือบทุกวันเลยนะครับฉะนั้นก็ถ้าเรามีวินัยจราจรเนี่ยนะครับเชื่อว่าอุบัติเหตุมันก็จะลดน้อยลงไปด้วย
0: ค่ะนะคะดังนั้นก็ขับขี่ด้วยความระมัดระวังนะคะถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันบางช่วงโหรถติดหนักมากนะน้องโอ
1: ๋
0: พี่โอ๋เห็นช่วงเช้าๆช่วงเย็นๆไม่เฉพาะแต่ในพื้นที่ของเทศบาลเมืองชุมพรหลังสวนก็เป็นนะคะคุณผู้ฟังแล้วช่วงนี้เนี่ยทำถนนด้วยนะคะทำถนนด้วยในช่วงของถนนเอเชีย41นี่แหละอยู่ในเขตพื้นที่ของตำบลนาขานะคะโอ้โหรถติดสะสมกันเยอะมากหนักมากแต่ว่ามันจะมีเส้นทางเลี่ยงสำหรับรถเล็กนะคะมันจะมีป้ายบอกอยู่ค่ะท่านก็ต้องใช้ทางเลี่ยงซึ่งบางทีมันอาจจะอ้อมเยอะแหละนะคะแต่ว่ามันก็จะหลีกเลี่ยงการจราจรหนาแน่นได้นะคะอันนี้ก็ฝากกันเอาไว้ด้วยค่ะคุณผู้ฟัง
1: ครับพูดถึงเรื่องราวของความปลอดภัยเนี่ยนะครับมีกิจกรรมหนึ่งนะครับที่จังหวัดชุมพรจัดขึ้นเมื่อวันที่29ที่ผ่านมานะครับก
0: ็
1: คือจัดอบรม TYSTSY นะครับจากห้องเรียนสู่ถนนปลอดภัยรุ่นที่2นะครับเพื่อเสริมสร้างเยาวชนต้นแบบด้านวินัยจราจรนะครับโดยเมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาว่าที่ร้อยตรีกิติภพรอดดอนรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรก็ได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอบรม TSY จากห้องเรียนสู่ถนนปลอดภัยสกร.สร้างเยาวชนต้นแบบขับขี่มีวินัยรุ่นที่2เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและปลูกฝังจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนแก่เด็กและเยาวชนนะครับรวมทั้งพัฒนาศักยภาพให้เป็นเยาวชนต้นแบบด้านวินัยจราจรสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและถ่ายทอดสู่เพื่อนครอบครัวและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีหัวหน้าส่วนราชการภาคีเครือข่ายครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนและเยาวชนจากสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชุมพรเข้าร่วมพิธีเปิดณบัวทาราโฮเทลตำบลทรัพย์อนันต์อำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรนะครับก็ในกิจกรรมเนี่ยนะครับก็มีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรนะครับได้ไปเป็นประธานนะครับแล้วก็ไปพูดคุยกับน้องๆด้วยนะครับแล้วก็มีนายวิสรุตปาลักเชนท่านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพรนะครับท่านก็เปิดเผยว่าจากข้อมูลสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยเนี่ยนะครับพบว่าเด็กและเยาวชนยังคงเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุทางถนนในระดับสูงโดยเฉพาะจากการใช้รถจักรยานยนต์นะครับและไม่มีการสวมหมวกนิรภัยการขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎจราจรและพฤติกรรมเสี่ยงในการใช้รถใช้ถนนนะครับซึ่งก็ส่งผลกระทบต่อชีวิตร่างกายทรัพย์สินและอนาคตเยาวชนเป็นอย่างมากนะครับก็มีการตระหนักรู้ถึงเรื่องราวของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะครับการจัดกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยนะครับมีผู้ร่วมการอบรมทั้งสิ้นถึง120คนด้วยกันครับพี่โอครับ
0: ค่ะนะคะก็เอาเป็นว่ามีการทบทวนมีการให้ความรู
1: ้
0: ในลักษณะแบบนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยทางอสมทของเราเนี่ยก็ได้มีการสัมภาษณ์พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพรเกี่ยวกับเรื่องของการประมูลป้ายเลขทะเบียนรถสวยอ่ะน้องโอ๋ก็คือเป็นรถกระบะใช่ไหมคะก็หมวดบใบไม้สบฤาษีของชุมพรนะคะซึ่งเขาก็จัดไปกันก่อนหน้านี้แล้วแหละนะคะพี่โอ๋ก็เพิ่งทราบค่ะว่าเขาได้จำนวนเงินจากการประมูลเนี่ย2,611,000 บาทนะคะ รายได้เนี่ยก็เห็นรายได้ทั้งหมดเนี่ยเขาก็นำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนะคะแล้วก็นำมาใช้ในการรณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนแล้วก็ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนต่อไปนะคะก็ทราบมาว่าปีนี้เนี่ยมีหลายๆหน่วยงานที่เขาเขียนของบประมาณ ข้าไปเนี่ยก็ต้องใช้ให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณปีนี
1: ้
0: นะคะส่วนปีหน้าเนี่ยนะคะก็ค่อยว่ากันต่อนะว่าจะมีโครงการไหนแบบไหนอย่างไรที่เขาจะดำเนินการกันบ้างนะคะในเรื่องของการรณรงค์ลดอุบัติเหตุนะคะเพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนเพราะว่ามีบางจุดเนี่ยเขาบอกว่าทัศนวิสัยโหนพวกหญ้าเนี่ยเกาะกลางถนนก็ดีริมทางก็ดีเนี่ยมันสูง นะคะก็มีถามไปในที่ประชุมคณะกรมการจังหวัดว่าอันนี้มันเป็นหน้าที่ของแขวงหรือเป็นของใครนะคะตอนนี้ก็ทราบมาว่าคนที่รับผิดชอบนะคะที่เขาประมูลงานได้นะรู้สึกว่าต้องมีคนประมูลถูกไหมคะ
1: ครับ
0: แล้วก็กำลังดำเนินการอยู่อาจจะแบบว่าไม่ได้ทั่วทุกจุดนะคะตอนนี
1: ้
0: ก็ต้องทยอยทำกันไปนะบางทีเราก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ปีนี้ทำไมเขายังไม่มาตัดหญ้าเลยเนาะฝนก็มาแล้ว
1: ใช่ครับก็บทบังทัศนวิสัยในการขับรถโดยเฉพาะจุดยูเทิร์นต่างๆคือถนนในตัวเมืองชุมพรเนี่ยมันมีเกาะกลางไงครับพี่โอครับแล้วก็เกาะกลางเนี่ยก็จะมีต้นไม้มีหญ้าอะไรขึ้นเนี่ยถ้าดูแลไม่ทั่วถึงหญ้าก็จะขึ้นเร็วและต้นไม้นะครับขออนุญาตติติงนิดหนึ่งบริเวณจุดยูเทิร์นกลับรถต่างๆเนี่ยกรุณาถ้าเป็นไปได้นะครับอย่าปลูกต้นไม้บริเวณยูเทิร์นบริเวณเกาะกลางยูเทิร์นนะครับเพราะว่าเวลาเราไปจอดรถเพื่อรอยูเทิร์นเนี่ยมองไปเนี่ยก็จะเห็นต้นไม้นอกจากมีป้ายที่บังอยู่แล้วเนี่ยก็จะมีต้นไม้มีต้นหญ้าบังอีกทำให้มองไม่ชัดนะครับว่าจุดที่เราจะยูเทิร์นเนี่ยมันมีรถมาหรือเปล่ากว่าจะเห็นรถอีกทีเนี่ยก็ถึงแล้วนะครับก็เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายๆนะครับฉะนั้นก็ฝากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ต้นที่มีใบบดบังต้นวิสัยนะครับหรือว่าจะเป็นป้ายเตือนต่างๆที่ติดอยู่บริเวณยูเทิร์นเนี่ยลองไปจอดรถแล้วก็รอยูเทิร์นดูป้ายสิครับดูสิครับว่าเราจะมองไม่ค่อยเห็นไม่เคยเห็นรถที่สวนมาเพราะว่ามันมีป้ายบังบ้างมีต้นไม้ที่เป็นใบหนาๆบังบ้างนะฮะครับ
0: นะก็ฝากเจ้าหน้าที่เพราะว่าบางทีเนี่ยบางท่านก็คิดว่าถนนหนทางเนี่ยทางเทศบาลทางอบต.ต้องรับผิดชอบอะไรเงี้ยมันก็อาจจะมีเป็นบางจุดนะคะแต่ว่ายังไงเนี่ยก็คือสอบถามดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวนี้สื่อออนไลน์เนี่ยแค่ถ่ายรูปแค่โพสถามหาว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบอย่างนั้นเนี่ยนะคะเขาคงจะได้เห็นภาพแล้วต้องช่วยกันนะน้องโอ๋เนาะไม่ใช่ว่าเอามาเพื่อจะโจมตีนะ
1: ใช่แล้วก็ต้องขอบคุณผู้ที่โพสต์ด้วยนะฮะบางทีเนี่ยเขาก็เป็นหูเป็นตาให้เรานี่แหละให้เจ้าหน้าที่เรานี่แหละนะครับเจ้าหน้าที่อาจจะดูแลไม่ทั่วถึงนะครับก็ถ้ามีคนมาโพสต์เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็รีบไปจัดการเราก็ชื่นชมท่านที่จัดการด้วย
0: ใช่ค่ะว่ารวดเร็วทำงานได้รวดเร็ว นะคะเดี๋ยวช่วงนี้ต้องพักกันแป๊บนึงฟังสิ่งที่น่าสนใจก่อน
1: ครับ
0: นะคะเดี๋ยวกลับมาค่ะสนับสนุนโดยปุ๋ย Black Cat ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพลิกชีวิตเกษตรกรไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ไม่มีสารตกค้างมั่นใจใช้ปุ๋ย Black Cat
2: หอม
3: เข้มถึงใจ
4: กาแฟเขาทะลุเต็มรสกับกาแฟจากไร่มาตรฐานผลิตภัณฑ์โอท็อป5ดาว7ปีซ้อนโดยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุต้นแบบของเกษตรกรดีเด่นจังหวัดชุมพรปี2546
5: กาแฟเขาทะลุมีหลายรสชาติทั้งกลมๆและเข้มพิเศษ
4: กาแฟเขาทะลุมีจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าร้านค้าและท้องตลาดทั่วไปหรือสั่งซื้อที่077620009 093676306 ID Line 0622365272
6: เข้มเต็มรสสดจากไร่ถูกใจแท้กาแฟเขาทะลุ
0: ก็ฝากแฟนๆรายการกันเอาไว้ด้วยค่ะดื่มกาแฟให้ถูกใจนะคะวันนี้กับกาแฟเขาทะลุเลยค่ะโดยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุเรามีหลายๆสูตรให้คุณได้เลือกกันนะคะชื่นชอบแบบเข้มหรือแบบกลางๆนะคะสูตร1ซองสีดำสูตร2ซองสีแดงหาซื้อกันได้เลยค่ะที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณนะคะสอบถามกันได้ที่ตัวแทนจำหน่ายชุมนุมสากลชุมพรหรือเครือข่ายสากลทั่วประเทศคิดจะดื่มกาแฟฝากกันเอาไว้ด้วยในใจเลยสำหรับกาแฟเขาทะลุโดยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุนะคะแล้วก็สำหรับพี่น้องชาวสวนพี่น้องเกษตรกรค่ะมีปัญหานะคะเรื่องของผลผลิตไม่ค่อยจะดีเลยใช่ไหมคะมีปัญหาใบเหลืองยอดไม่เดินต้นโตช้าวันนี้ใช้ Black Cat นะคะฉีดพ่นเป็นปุ๋ยให้ทางใบคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็มีพี่น้องเกษตรกรหลายๆคนค่ะที่เอาไปใช้กับทุเรียนนะคะปาล์มน้ำมันยางพารางจริงก็ใช้ได้กาแฟนี่ก็ใช้ได้ดีเลยใช้ได้กับพืชผักผลไม้ทุกชนิดวันนี้ลองเปิดใจใช้นะคะคุณผู้ฟัง1ชุดใช้อย่างต่อเนื่องนะ 1,980 บาท1ชุดจะผสมน้ำได้ 2,000 ลิตรค่ะเฉลี่ยแล้วตกลิตรละไม่ถึงบาทนะแล้วก็วันนี้ใช้ควบคู่กันไปกับ Black Cat วันยาเชื้อราที่ปลอดภัยมากๆ1ลิตรก็ผสมน้ำ ำได้ถึง 1,000 ลิตรนะคะราคา 1,540 บาทค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ตอนนี้ปุ๋ย Black Cat เราก็มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อ6ชุดแถม1ชุดกันไปเลย

10แถม2กันไปเลยหรือซื้อยกลังมีราคาพิเศษให้สอบถามที่อสมทชุมพรนะคะหรือติดต่อบริษัทเกียรติประธานพรค่ะโดยคุณเกียร์0634596939นะคะ0634596939ฝากคุณผู้ฟังกันเอาไว้ด้วยนะคะเรื่องราวดีๆของเรานะคะ

0: ืดลดความเครียดในทุกฤดูกาลผลผลิตมีคุณภาพดีรสชาติดีสีสวยเร่งรากเร่งแป้งดึงช่อลงหัวแตกกอปุ๋ย Black Cat โดยบริษัทเกตประธานพรจำกัดสอบถามโทร063-459-6939หรือติดต่อสถานีวิทยุอสมทชุมพร
1: 2โอ2มุมข่าวโดยโอ๋ณรุมนและโอ๋ณัฐวัฒน์พบกันทุกวันพุธ Mpot Radio Network อสมทชุมพร2โอ2มุมข่าว

0: กลับเข้ามาในช่วงท้ายชั่วโมงนะครับช่วงของรายการ2โอ2มุมข่าวนะครับยังมีข่าวที่น่าสนใจครับพี่โอครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมางานวิ่งแหวกทะเลสู่เกาะพิทักษ์เป็นไงบ้างครับพี่โอครับ
1: โอ้โหคนเยอะมากนะคะสนุกสนานกันเหมือนเดิมค่ะ
0: ครับ
1: แต่ก็อาจจะมีรายละเอียดข้อผิดพลาดกันบ้างอะไรที่มันเกิดขึ้นนะคะก็เป็นปกติเรื่องของการจัดงานนะคะคุณผู้ฟังแต่ว่าปีนี้เนี่ยนะคะนักวิ่งมินิมาราธอน14กิโลเมต
0: ร
1: กับนักวิ่งฟันรัน3กิโลเมตรกับนักวิ่งเพื่อการท่องเที่ยวรวมๆแล้วก็น่าจะ 3,000 ถึง 3,500 นะคะโดยประมาณก็อาจจะอยู่ที่หลักพันนี่แหละนะคะ 3,000 อัพนะก็สนุกสนานกันโดยเฉพาะแฟนซีนี่เขาก็จัดเต็มสวยงามกันมากแล้วเป็นสีสันอย่างนึงไงเวลาใครมาแต่งชุดแฟนซีเนี่ยโอ้ยก็จะมีคนมาขอถ่ายรูป
0: ตากล้องก็จะรีบไปรุมถ่ายรูปด้วย
1: ใช่ค่ะนะคะมันก็เป็นอีกหนึ่งสีสันอีกหนึ่งบรรยากาศที่เขาจัดเป็นประจำทุกปีก็ให้คุณผู้ฟังเนี่ยจำเอาไว้เลยว่าเดือนมิถุนายนนะคะถ้าไม่อยู่ในช่วงของกลางเดือนก็อยู่ในช่วงของปลายเดือนอาทิตย์ไหนสักอาทิตย์นี้แหละนะคะเพราะว่าระดับน้ำเนี่ยมันจะลดลง
0: แต่ปีนี้รู้สึกว่าน้ำจะสวยมากนะครับเพราะว่าผมเห็นภาพมุมสูงเนี่ยช่วงก่อนขึ้นเกาะนะครับจะมีน้ำแห้งแล้วจะเห็นสันดอนหินสันดอนทรายนะครับก็สามารถเป็นทางยาวไปเลย
1: ค่ะแต่ว่าปีนี้เนี่ยทางคณะกรรมการจัดงานเองเขาก็ประชาสัมพันธ์ว่านักวิ่งทุกคนเนี่ยต้องใส่รองเท้าเพราะมีบางคนถอดรองเท้าใช่ไหมคะเขาก็มีการเตือนกันนะคะว่าต้องใส่รองเท้าวิ่งเพื่อที่ป้องกันหอยบาดหินบาดนะคะแล้วก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเป็นนักวิ่งน่าจะเป็นมินิมาราธอนหัวเข่าน่าจะเจ็บบาดเจ็บนะคะไม่แน่ใจว่าอาจจะสะดุดล้มหรือเปล่าก็กู้ชีพกู้ภัยเนี่ยเขาก็อำนวยความสะดวกนะคะอย่างทันท่วงทีเลยแหละนะแล้วก็ปีนี้เนี่ย เรื่องของอาหารการกินนะคะที่บริการนักวิ่งนักท่องเที่ยวเนี่ยนะคะก็เรียกได้ว่าเขาถ่ายรูปกุ้งตัวโตๆเลยน้องโอ
0: ๋ครับ
1: แล้วก็พี่โออยากจะบอกนะคะว่าน่าจะเป็นหนึ่งเดียวสนามเดียวในภาคใต้หรือว่าจังหวัดอื่นๆไม่รู้นะ
0: ครับ
1: คือที่ยังมีการเลี้ยงอาหารนักท่องเที่ยววันก่อนวิ่งนะคะปกติคือในวันวิ่งเนี่ยเขาต้องเลี้ยงอยู่แล้ว
0: ครับเลี้ยงหลังจากวิ่ง
1: มื้อเช้าคือรองท้อง
0: ครับ
1: เนี่ยข้าวต้มนะคะต้มมัดปลาต้มโก๋น้ำชากาแฟพอวิ่งเสร็จก็มีโจ๊กนะคะปีนี้เขาที่เกาะพิทักษ์เขาเลี้ยงข้าวเหนียวทุเรียนด้วย นะคะแต่ว่าตอนเย็นๆของวันเสาร์อะก่อนงานนะหนู
0: ครับ
1: เขาเลี้ยงแบบเต็มที
0: ่
1: นะคะแกงส้มนี่ต้องมาประจำเลยนะแล้วก็ปลาทูต้มหวานเนี่ยคือท่านนายกวิชัยอนันตเมฆนายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำหลังสวนเนี่ยท่านบอกขาดไม่ได้2เมนูนี้ส่วนเมนูอื่นๆอาจจะเป็นปลาทอดบ้างทอดมันนะคะหรือจะเป็นผัดผักนะคะบางปีก็ใบเหลืองผัดไข
0: ่
1: บางปีแต่ปีนี้ก็เป็นผัดผักรวมมิตรอะไรอย่างเงี้ยนะคะแตกต่างกันไป
0: ครับก็วันรับบีฟนะฮะวันต้นเย็นนะฮ
1: ะ
0: ก็เลี้ยงกันแล้วนะครับพอตอนเช้าเนี่ยนะครับวิ่งเสร็จเลี้ยงอีกนะ
1: ใช่ค่ะโอ้โหก็เป็นอย่างที่พี่โอบอกแหละว่าน่าจะเป็นสนามเดียวนะคะที่เลี้ยงต้อนรับนักวิ่งแล้วเขาก็จัดกันอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็หลายๆคนเนี่ยถ้ายังไม่มีโอกาสปีหน้านะคะเอาเป็นว่าแต่ปีนี้เลยฝึกซ้อมวิ่งทุกวันวิ่งเก็บนะคะแล้วก็มีคนของอสมทไปวิ่งด้วยเจอท่านผู้จัดการไพฑูรย
0: ์
1: ผู้จัดการวิศวกรรมภาคใต
0: ้มาร่วมกิจกร
1: รมด้วยไปวิ่ง14กิโล
0: โอ้โหแสดงว่ายังอึด
1: โอ้ฟิตมากเพราะว่าตอนนี้ทราบมาว่าหัวหน้าไพฑูรย์ผู้จัดการไพฑูรย์เนี่ยเขาวิ่งหลายสนามเก็บนะคะเก็บประสบการณ์แล้วก็เก็บระยะทางเพราะว่าบางคนเขาเป็นนักวิ่งมืออาชีพเนี่ยเขาจะรู้ว่าสนาม

0: สนามเนี้ย14กิโลเนี่ยเขาทำเวลาไปเท่าไหร่ใช่ไหมคะพอไปวิ่งอีกสนามหนึ่ง14กิโลเหมือนกันเขาทำเวลาไปเท่าไหร่
1: ต้องทำให้ดีกว่าเดิมเลย
0: ใช่ค่ะแล้วก็มีนักวิ่งชาวต่างชาติด้วยนะเพราะว่าในครั้งนี้เนี่ยเขามีรางวัลสำหรับนักวิ่งชาวต่างชาติ3รางวัลไงน้อง
1: โอ้
0: แต่พี่โอก็เห็นชาวต่างชาติไม่แน่ใจว่าเป็นประเทศไหนนะคะแต่ว่าบางปีเนี่ยมีชาวมาเลเซียมีชาวสิงคโปร์ซึ่งบางทีเราแยกเขาไม่ออกน
1: ึ
0: กว่าเป็นคนไทยแต่จริงๆเขาก็มาวิ่งด้วย
1: ครับมีบางคนเนี่ยนะครับได้ทราบข่าวว่ามีการเขาเรียกว่าเหมารถจ้างรถมาจากต
0: ่
1: างจังหวัดเยอะเหมือนกันนะครับ
0: มาเป็นรถตู้บ้างมาเป็นรถบัสบ้าง
1: ครับ
0: ใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าจะบอกว่าจริงๆอ่ะถ้าทีมอสมทของเราเนี่ยนะคะจังหวัดอื่นๆเนาะสนใจเนี่ยเขาก็น่าจะจัดกิจกรรมลักษณะแบบเนี้ยมาได้แต่ถ้าเกิดว่าให้บ้านเราจัดเนี่ยเหมือนให้อสมทชุมพรเราจัดเงี้ยพี่โอคิดว่าอาจจะไม่มีใครสนใจจะไปเพราะว่าแต่ละท่านเดินทางไปเองได้อะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่
0: ใช่ไหมคะ
1: เขาอยากเป็นทัวร์มา
0: แต่ถ้าเกิดว่าสมมติเป็นที่อื่นๆใช่ไหมคะจัดแพ็กเกจมาเลยอะไรแบบเนี้ยก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะ
1: ครับมาถึงอีกหนึ่งข่าวนะครับอันนี้เป็นเรื่องของทหารบ้างครับพี่โอครับมณฑลทหารบกที่44นะครับมีการฝึกCPX ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุกิจการพลเรือนและแผนอพยพประชาชนประจำปี2569โดยเมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาเลยนะครับที่มณฑลทหารบกที่44ค่ายเขตอุดมศักดิ์จังหวัดชุมพรเนี่ยนะครับมีการจัดฝึกปัญหาที่บังคับการหรือว่า CPX นะครับการปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือนการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุด้านกิจการพลเรือนและการปรับปรุงแผนอพยพประชาชนประจำปี2569นะครับโดยมีพันเอกสุมนบุรัมพฤษนะครับหัวหน้ากองกำลังพลมณฑลทหารบกที่44เป็นประธานในพิธีมีพิธีเปิดณสโมสรนายทหารสัญญาบัตรค่ายเขตอุดมศักดิ์ตำบลวังใหม่อำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะครับสำหรับการฝึกในครั้งนี้เนี่ยนะครับมีการบูรณาการกำลังพลและเจ้าหน้าที่จากหลายภาคส่วนเข้าร่วมการฝึกประกอบไปด้วยฝ่ายกิจการพลเรือนศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่4และกองบัญชาการกองทัพภาคที่4นะครับกองกำลังเทพสตรีมณฑลทหารบกที่44ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรและจังหวัดระนองนะครับรวมไปถึงกองพันทหารสื่อสารที่24กองทัพภาค4กองพลพัฒนาที่4นะครับทั้งนี้ในการระหว่างการฝึกนะครับจะเน้นบูรณาการข้อมูลด้านกิจการพลเรือนของแต่ละส่วนราชการนะครับเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์จำลองมีการฝึกซ้อมความเข้าใจให้สอดคล้องกันจัดทำระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันตลอดจนการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายนะครับเพื่อเชื่อมโยงด้านกิจการพลเรือนให้มีความสมบูรณ์ซึ่งก็จะช่วยให้ทุกภาคส่วนสามารถรองรับและเผชิญหน้ากับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสูงสุดต่อไปด้วยนะครับนี่ก็คือการเตรียมความพร้อมระดับหนึ่งของทางจังหวัดชุมพรเลยครับ
0: ค่ะนะคะก็เป็นประเด็นข่าวค่ะในพื้นที่ของชุมพรนะคะแล้วก็ยังมีข่าวอื่นๆอีกนะคะคุณผู้ฟังสำหรับข่าวนี้เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องราวของยาเสพติดอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะคะจากตำรวจทางหลวงซึ่งจริงๆเนี่ยพี่โอเชื่อว่ามันก็มีการจับได้เยอะบ้างน้อยบ้างแต
1: ่
0: ม
1: ัน
0: ก็คือแทบจะมีอยู่เรื่อยๆ
1: ใช่
0: ไหมคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยทางตำรวจทางหลวงชุมพรเองเนี่ยเขาก็จับนะคะคนที่ซุกยาบ้าใต้พวงมาลัยค่ะนะคะอันนี้นี่ก็เป็นรายละเอียดข้อมูลข่าวนะคะจากพี่ช้างค่ะคุณธนากรนะคะก็ส่งรายละเอียดข้อมูลมานะคะกรณีที่ตำรวจทางหลวงค่ะเจอนะคะคนที่ซุกยาบ้าใต้พวงมาลัย
1: ครับ
0: พวงมาลัยรถนะคะคุณผู้ฟังซึ่งบางทีเนี่ยตำรวจเขาจะสังเกตพฤติการพฤติกรรมได้ใช่ไหมว่าคนนี้พอขอให้ตรวจรถใช่ไหมคะพอมีพฤติกรรมแบบยังไงเนี่ยเขาเลยจะต้องขอค้นรถ
1: บางทีหน้าต่อสีหรือมีอาการเลิกลักหรือต่างๆเนี่ยนะครับถ้าเรานิ่งๆก็ไม่มีปัญหาหรอก
0: ใช่ ตำรวจทางหลวงเนี่ยเขาก็ตรวจนะคะบนถนนสายหลักนี่แหละก่อนที่จะรวบหนุ่มวัย24ปีพร้อมยาบ้า95เม็ดที่ซุกซ่อนอยู่ภายในช่องเก็บของใต้พวงมาลัยรถยนต์แล้วก็ตรวจปัสสาวะนะคะยังพบสารเสพติดก็เรียกว่าเป็นหลักฐานสำคัญนะคะเตรียมดำเนินคดีตามกฎหมายอันนี้เขาตรวจเจอตอนเช้ามืดโอ้โหตีสี่ห้าสิบเมื่อวันที่25มิถุนายนนะคะที่บริเวณถนนทางหลวงหมายเลข41ช่วงกิโลเมตรที่3ถึง4ขาล่องใต้ตำบลขุนกระทิงอำเภอเมืองชุมพร
1: หน้าสถานีเรานี่แหละ
0: ใช่ไหมคะใกล้ๆนี่เลยเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะก็พบผู้ต้องหาคือนายมารุตนะคะ

0: ายุ24ปีชาวจังหวัดอุบลราชธานีถูกจับกุมในข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งนะคะครอบครองผิดกฎหมายแล้วก็เสพยาเสพติดประเภทหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากการตรวจค้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ตรวจพบนะคะยาบ้าที่บรรจุอยู่ในถุงพลาสติกนะอันนี้เขาบอกว่าเป็นถุงพลาสติกแบบกดเปิดปิดแบบไหนก็ไม่รู้เน
1: า
0: ะ
1: มันเหมือนถุงยาครับเป็นถุงซิปล็อกแบบกดเปิดกดปิดก็เปิดแบบถุงยาที่เราใส่ยาเนี่ยครับ
0: นะคะอันนี้เจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวพร้อมของกลางแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะแล้วก็พร้อมที่จะเดินหน้าขยายผลหาแหล่งที่มาของยาเสพติดแล้วก็เครือข่ายที่เกี่ยวข้องต่อไปซึ่งทางตำรวจทางหลวงเองเนี่ยก็ย้ำนะคะว่าการกวาดล้างยาเสพติดบนเส้นทางสายหลักเนี่ยยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อสกัดกั้นการลำเลียงยาเข้าสู่พื้นที่ภาคใต้และเปิดและไม่เปิดโอกาสนะคะให้ผู้กระทำผิดเนี่ยใช้รถใช้ถนนบนเส้นทางดังกล่าวเนี่ยผ่านไปได้แบบลอยนวล นะต้องบางจุดก็จะมีการตรวจเข้มหลายๆจุดนะทั้งขาขึ้นขาล่องในชุมพรนะ
1: ใช่ครับก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับข่าวตำรวจทางหลวงจับยาเสพติดเนี่ยจะมีค่อนข้างน้อยแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเยอะนะครับก็น่าจะมีการใส่ใจเรื่องนี้มากขึ้นหรือไงนะครับเพราะว่าตำรวจเนี่ยนะครับต้องใช้โดยเฉพาะตำรวจทางหลวงนะต้องใช้ไหวพริบค่อนข้างเยอะเลยนะครับในการสังเกตรถนี่นะครับมีเป็นหมื่นเป็นพันคันนะครับในแต่ละวันที่ผ่านเส้นทางเนี่ยฉะนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวเยอะเลยนะครับกว่าที่จะจับได้ในขณะนี้นะครับที่จับได้บ่อยนะครับผมดูในคลิปของทาง Facebook ของตำรวจทางหลวงเนี่ยนะครับมีการไล่ล่ากันนะครับบางทีขับรถอย่างหน้าหวาดเสียวเพื่อหลบหนีนะครับตำรวจก็ไล่อย่างกระชั้นชิดนะครับก็มีอยู่บ่อยๆล่าสุดก็ที่สุราษฎร์ธานีที่ท่าฉางเมื่อไม่กี่วันมานี้นะครับก็จำนวนมากเลยทีเดียวนะครับมีการไล่จับกลุ่มแล้วก็จับได้ด้วยนะครับ
0: ค่ะนะคะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวในช่วงนี้เวลาก็ใกล้จะหมดแล้วนะคะคุณผู้ฟังก็ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับฟังแล้วก็สำหรับใครที่อาจจะมีข้อมูลข่าวสารอยากจะให้ทางทีมงานอสมทของเราเนี่ยได้ช่วยกันประกาศประชาสัมพันธ์นี่ก็ยินดีนะคะในช่วงของ2โอ2มุมข่าวเนี่ยเราก็พยายามที่จะรายงานข่าวสารให้หลากหลายนะคะอย่างที่บอกไปว่าทั้งข่าวในหน่วยงานราชการข่าวของปัญหาที่มันเกิดขึ้นในพื้นที่ในท้องถิ่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นถ้ามีท่านก็ส่งเข้ามาเพิ่มเติมเหมือนอย่างน้องโอเป็นแอดมินเพจแจ้งเหตุชุมพรอย่างเงี้ยก็จะมีข้อมูลข่าวสารที่แจ้งกันเข้ามาเยอะนะคะประเด็นไหนน่าสนใจอาจจะหยิบมาเล่ามาคุยกันนะคะกับคุณผู้ฟังเนี่ยได้รับทราบกันหรือบางท่านอาจจะแจ้งผ่านทางอสมทชุมพรของเราได้โดยตรงนะคะจะเป็นทางหมายเลขโทรศัพท์ก็ได
1: ้ใช่ครับช่วงที่ดีเจกำลังจัดรายการอยู่เนี่ยนะครับถ้าดีเจปิดใหม่เมื่อไหร่โทรมาได้เลยนะครับทุกช่วงดีเจ
0: หรือสะดวกมาที่อสมทนะคะบางคนบอกเอออสมทชุมพรอยู่ไหนนะคะเขาเรียกว่าตรงช่อง9หรือว่าบ้านบางเป้งนะคะหรือจำง่ายๆว่าตรงกันข้ามกับค่ายตชด41
1: ใช่
0: นะคะหรือบางคนก็บอกว่าทางไปวัดหนองมุกนะคะเรียกได้หลายอย่าง
1: ใช่ครับ
0: ใช่มั้ยคะ
1: ก็จากปฐมพรล่องใต้นะครับอยู่ทางซ้ายมืออยู่ขาล่องใต้ตรงข้ามกับค่ายตชด
0: ค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามาจากในเมืองเนี่ยท่านจะผ่านทางวัดหนองหมูกข้ามทางรถไฟมาก็ได้หรือถ้าเกิดท่านมาจากทางวัดประเดิมนะคะวัดประเดิมเนี่ยท่านก็ขับตรงมาเรื่อยๆ
1: รถใต้สะพานนะครับแล้วก็เจอวงเวียนนิดนึงนะครับเลี้ยวซ้ายมาก็ถึงเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะมาได้หลายเส้นทางเนาะ
1: ครับ
0: ค่ะเอาไปว่าวันนี้นะคะอสมทเพื่อชุมชนในช่วงของ2โอ2มุมข่าวก็คงจะต้องบอกลาคุณฟังกันไปแล้วนะคะฟังกันได้2คลื่นความถี่เหมือนเดิม 90.75 และ 104.75 นะคะวันนี้โอนฤมลค่ะ
1: ครับผมโอนันทวัฒน์นะครับเจอกันใหม่วันพุธหน้าสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ขณะนี้เวลา14นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
3: รัฐธรรมนูญพิจารณาโดยการอภิปรายแล้วเห็นว่าข้อเท็จจริงตามคำร้องเพิ่มเติมและเอกสารประกอบไม่ปรากฏว่าผู้ร้องถูกละเมิดสิทธิ์หรือเสรีภาพโดยตรงและได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิ์หรือเสรีภาพจากการแต่งตั้งผู้ถูกร้องทั้งสองอย่างไรผู้ร้องไม่ใช่บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิ์หรือเสรีภาพศาลรัฐธรรมนูญสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาดังนั้นผู้ร้องไม่อาจยื่นคำร้องดังกล่าวตามรัฐธรรมนูญมาตรา213 วรงเปิดกองทุนบำนาญสสสวของงบ294ล้านบาทจีนักการเมืองเสียสละอย่าเบียดเบียนภาษีประชาชนนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมสสบัญชีรายชื่อพรรคไทยภักดีอภิปรายต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรวาระพิจารณาเรื่องด่วนร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

0: งบประมาณ 2,570 วงเงิน 3.788 ล้านล้านบาทซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอต่อเนื่องวันที่3ถึงการเสนอของงบประมาณให้แก่กองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาโดยในปีงบประมาณ 2,570 ขอจัดสรร 294 ล้านบาทเพื่อจ่ายบำนาญและสวัสดิการให้ส.ส.และส.ว.โดยในปี 2,569 ใช้งบประมาณจำนวน 420 ล้านบาททั้งนี้มีรายงานคาดการณ์ปี 2,569 จะใช้เงินสูงถึง941ล้านบาทในขณะที่มีการสมทบจากสมาชิกรัฐสภาเพียงปีละ29ล้าน4แสนบาททำให้มีค่าใช้จ่ายสูงถึงเกือบ30เท่าซึ่งตนมองว่าการเอาเปรียบประชาชนและในปีงบประมาณ2570เชื่อว่าจะเกิดปัญหากองทุนติดลบโดยปี2570ตั้งงบไว้294ล้านบาทเท่ากับจะติดลบกว่า645ล้านบาทการแก้ปัญหาอาจต้องของงบกลางแม้รัฐบาลตั้งงบกลางไว้ 500 ล้านบาทแต่เพื่อช่วยเหลือประชาชนเมื่อมีสถานการณ์ฉุกเฉินมีภัยพิบัติซึ่งงบกลางไม่ได้ตั้งไว้เพื่อช่วยเหลือนักการเมืองด้วยหลักคิดและเหตุผลของการตั้งกองทุนแต่จากระบบบัญชีไปต่อลำบากจึงเรียกร้องให้เสียสละเพื่อให้ประชาชนรู้สึกว่าเป็นที่พึ่งไม่ใช่เบียดเบียนภาษีของประชาชนผลกระทบกรณีนักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังไม่มีนักท่องเที่ยวยกเลิกการจองห้องพักที่สงขลาแต่กังวลหากรัฐควบคุมสถานการณ์ไม่ได้ที่ดาราชิตวงรายงานค่ะ
1: กรณีเกิดเหตุการณ์ไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยหนึ่งเหตุการณ์ทำให้นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียได้รับบาดเจ็บทำให้ทางการมาเลเซียมีการประกาศเตือนให้พลเมืองของมาเลเซียเพิ่มความระมัดระวังหากเดินทางเข้ามาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยนายสิทธิพงศ์สิทธิพัทรประภานายกสมาคมโรงแรมหาดใหญ่สงขลากล่าวว่าสิ่งสำคัญคือรัฐจะต้องมีมาตรการควบคุมไม่ให้สถานการณ์บานปลายมายังเมืองท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลาโดยเฉพาะในอำเภอหาดใหญ่ไม่อย่างนั้นจะสูญเสียความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยกับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่ถือเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มหลักของจังหวัดสงขลาส่วนข้อเสนอแนะนั้นเห็นว่ารัฐควรมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ต่อเนื่องในอำเภอหาดใหญ่นั้นมีมาตรการปฏิบัติการต่อเนื่องในส่วนของภาคเอกชนจะมีมาตรการในการตรวจบัตรประจำตัวประชาชนการแสดงตัวตนที่ชัดเจนของทั้งคนไทยและชาวต่างชาติไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าหรือโรงแรมซึ่งเป็นมาตรการที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นถือเป็นมาตรการที่ดำเนินการมาแล้วต่อเนื่องหลายปีจนทำให้นักท่องเที่ยวมีความเข้าใจว่ามาตรการเข้มงวดที่ดำเนินการนั้นเป็นมาตรการที่สร้างความปลอดภัยทำให้นักท่องเที่ยวไม่ได้มองเป็นปัญหาหรืออุปสรรคต่อการท่องเที่ยวแต่กลับทำให้มีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นอย่างไรก็ตามจนถึงขณะนี้ยังไม่มีการยกเลิกการจองห้องพักโรงแรมในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาแต่อย่างใดโดยนักท่องเที่ยวมีความเข้าใจว่าอำเภอหาดใหญ่นั้นอยู่ห่างจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ดารชิตวงสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: สนับสนุนโดย
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
7: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง

0: 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเล็งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
3: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
4: สุขใจไปกับเพลงโดย DJ โอ๋ณรมล

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะทักทายกันยามบ่ายค่ะช่วงเวลาของรายการสุขใจไปกับเพลงนะคะอยู่ดูแลเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันที่นี่เดโอนฤมลตันบินค่ะเช่นเดิมออกอากาศพร้อมกัน2คลื่นความถี่อสมทชุมพรที่ 90.75 และ 104.75 นะคะคลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญาค่ะอยู่เป็นเพื่อนกันได้ตลอด24ชั่วโมงทั้งเรื่องราวของข่าวสารสาระนะคะสำหรับในช่วงนี้ก็จะมีงานเพลงเพราะๆค่ะมาทักทายนะคะให้คุณได้ติดตามรับฟังกันนะคะผ่อนคลายสบายใจค่ะเป็นเพื่อนกันในการทำงานนะคะแล้วก็วันนี้1กรกฎาคม2569นะคะคุณผู้ฟังเตรียมเป็นเศรษฐีคนใหม่แล้วใช่ไหมคะเตรียมตัวรวยเนาะให้กำลังใจกันค่ะคุณผู้ฟังนะแต่ว่าช่วงนี้ก็ตั้งหน้าตั้งตาทำงานค่ะได้แน่ได้ชัวร์แน่นะคะแต่ว่าโชคลาภลาภลอยเนี่ยบางทีมันก็อาจจะยังไงล่ะมันก็อาจจะต้องเป็นจังหวะชีวิตนะคะที่มันจะได้หรือไม่ได้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดเราลงมือทำงานค่ะนะคะเราได้อย่างแน่นอนนะเป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังกันทุกๆสาขาอาชีพนะคะติดตามรับฟังกันอยู่ในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังนะไม่ว่าจะเป็นทางคลื่นวิทยุก็ดีค่ะหรือว่าจะฟังผ่านทางออนไลน์ Mcord Connect นะคุณก็เข้าไปติดตามฟังอสมทชุมพรของเรากันได้จะคลิกที่ 90.75 ก็ได้ 104.75 ก็ได้นะคะคุณผู้ฟังแล้วก็อยากจะไปฟังคลื่นอื่นๆนะคะในเครือข่ายของอสมทก็ได้เช่นเดียวกันแต่ช่วงนี้ฟังอสมทชุมพรของเรากันก่อนละกันนะคะโอ้จะได้ไม่เหงาค่ะอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะแล้วก็สำหรับหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณสามารถขอเพลง077-641-567นะคะ077-641-567รวมไปถึงสนใจลงสื่อโฆษณาก็พูดคุยกันได้หมายเลขนี้เบอร์โทรนี้เช่นเดียวกันนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะเปิดเพลงทักทายกันไปแล้วเนาะเพลงแรกแต่ว่าเดี๋ยวเรามีเพลงต่อไปค่ะฝากคุณผู้ฟังแล้วก็รอกันอยู่ในช่วงนี้ค่ะ

สำหรับในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังสุขใจไปกับเพลงของเราเนี่ยก็จะมีทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตนะคะขอเพลงเก่าเนี่ยจริงๆก็จะขอคุณผู้ฟังนะคะว่าจะเปิดชั่วโมงเนี้ย1เพลงนะคะก็จะใครจองก่อนได้ก่อนนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครจองไม่ทันก็ไม่เป็นไรใช่มั้ยคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยในส่วนของเปิดสายหน้าใหม่นะคะขออนุญาตงด1วันนะโอ้มีภารกิจจริงๆค่ะก็ส่งเสียงมาทักทายคุณผู้ฟังกันนะคะแต่ก็เอาเป็นว่าได้เพลิดเพลินค่ะได้เต็มอกเต็มอิ่มนะคะกับงานเพลงค่ะที่เรานำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงเวลาดีๆตรงนี้กันอย่างแน่นอนนะคะผ่อนคลายสบายใจด้วยเสียงเพลงค่ะการฟังเพลงถือว่าเป็นการพักผ่อนอย่างนึงนะคะคุณผู้ฟังก็ให้มีความสุขกับเสียงเพลงดังนั้นช่วงนี้เราไปส่งมอบความสุขกับเสียงเพลงกันต่อละกันนะคะกับช่วงเวลาดีๆของเราสุขใจไปกับเพลงโดยโอนรุ่มนในช่วงเวลาดีๆตรงนี้ค่ะ

คุณผู้ฟังคะในช่วงนี้นะคะโอ้ก็มีเรื่องราวดีๆค่ะที่อยากจะมาบอกกล่าวกับคุณผู้ฟังนะคะสำหรับใครค่ะที่อยากจะได้หมูสดนะคะวันนี้วางใจที่ร้านหมูทองหลังสวนได้เลยค่ะสำหรับใครที่อยากจะได้หมูสดใหม่คุณภาพดีราคาสบายกระเป๋านะคะแนะนำร้านหมูทองหลังสวนชุมพรค่ะร้านหมูทองจำหน่ายหมูสดใหม่ทุกวันคัดสรรคุณภาพเนื้อแน่นสดสะอาดนะคะเหมาะสำหรับประกอบอาหารในครัวเรือนร้านอาหารร้านหมูกระทะนะคะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ต้องการต้นทุนคุ้มค่ามีให้เลือกครบเลยค่ะจะเป็นหมูชิ้นหมู3ชั้นหมูสับกระดูกซี่โครงส่วนต่างๆตามที่ต้องการนะคะที่สำคัญราคาย่อมเยาคุ้มค่าถูกนะคะถูกมากถึงถูกที่สุดเลยค่ะนะก็ช่วยลดต้นทุนให้กับลูกค้าในยุคเศรษฐกิจแบบนี้เปิดบริการตั้งแต่ตี3จนถึง3ทุ่มเลยนะคะร้านหมูทองเขายังมีบริการหั่นสับตามออเดอร์นะคะแล้วก็จัดส่งถึงที่ช่วยประหยัดเวลาไม่ต้องเสียเวลามาตลาดเองนะคะไม่ว่าจะสั่งมากสั่งน้อยค่ะทางร้านยินดีให้บริการด้วยความเอาใจใส่นะคะสำหรับใครที่อยู่ในพื้นที่อำเภอหลังสวนหรือใกล้เคียงค่ะก็มาเลือกนะคะแวะกันได้ที่ร้านหมูทองใกล้กับตลาดเทศบาลเมืองหลังสวนอวยชัย2นะคะสดสะอาดราคาดีบริการเป็นกันเองค่ะแนะนำมาที่ร้านหมูทองหลังสวนนะคะสอบถามแล้วก็สั่งซื้อช่องทางออนไลน์ได้นะคะไปติดตามเพจร้านหมูทองหลังสวนก็ได้นะคะหรือจะติดต่อผู้จัดการบีค่ะ0618547822นะคะ0618547822นะคะร้านหมูทองหลังสวนเยื้องร้านพัดอวยชัย2ค่ะหมูสดคุณภาพดีราคาถูกใจส่งไวถึงมือคุณอย่างแน่นอนนะคะเรื่องหมูไว้ใจเราได้เลยนะคะที่ร้านหมูทองหลังสวนค่ะ

0: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
1: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินรวนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
2: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
6: สุขใจไปกับเพลงคุณขอมาเราจัดให้ฟังพร้อมกันที่นี่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพรเพลงเพราะฟังสบายที่ MCOT Radio Network

คุณผู้ฟังคะกลับเข้ามาในช่วงนี้ค่ะช่วงเวลาของสุขใจไปกับเพลงในวันนี้รู้สึกเสียงจะ แห้งๆแหบๆนะคะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะมีงานเพลงเพราะๆเนี่ยมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยข่าวสารสาระต่างๆนะคะก็คงจะทำให้คุณผู้ฟังเนี่ยมีความสุขผ่อนคลายสบายใจกันในยามบ่ายๆแบบนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังก็มีอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่อยากจะมาเน้นย้ำแล้วก็ฝากคุณผู้ฟังกันเอาไว้นะคะสำหรับใครค่ะที่อาจจะเลือกใช้นะคะสินค้าทางการเกษตรนะก็เรียกได้ว่าใช้กันมาเยอะแล้วนะแล้วก็ปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยแต่หลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าค่ะสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์นะคะเหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งค่ะตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตนะคะด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชเนี่ยดูดซึมได้ทันทีการใช้งานง่ายมากค่ะดินเน่า1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรนะคะผสมน้ํา 200-500 ลิตรค่ะฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ 5-7 ไร่นะคะโปรโมชั่นพิเศษดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมา1ซองค่ะทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทนะคะรีบโทรแล้วก็สั่งซื้อได้ค่ะที่หมายเลข02-114-3990นะคะ02-114-3990มีค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้เลยคุณผู้ฟังที่ช็อปมาเนี่ยนะคะเอาฝากกันเอาไว้ค่ะ

0: สำหรับในช่วงของนานาสารพันสาระค่ะวันนี้มีเรื่องราวอะไรมาฝากกันบ้างติดตามกันเลยค่ะ
1: นานาสารพันสาระ
0: สำหรับเรื่องราวของนานาสารพันสาระนะคะโอ้มีเรื่องราวของกระทะคุณผู้ฟังนะคะลองสังเกตกระทะที่บ้านของคุณดูละกันว่ามันมีสัญญาณเตือนหรือยังนะคะว่าเราควรจะต้องหยุดใช้แล้วนะคะต้องเช็คเลยค่ะสัญญาณเตือนกระทะหมดอายุใช้งานถ้าเราฝืนใช้ต่อไปเนี่ยอาจจะได้กินสารเคลือบแบบไม่รู้ตัวนะคะกระทะเนี่ยใช้ได้นานขนาดไหนนะคะก็มีคำแนะนำจากผู้ผลิตเครื่องครัวในญี่ปุ่นค่ะเขาบอกว่าอายุการใช้งานของกระทะเนี่ยจะแตกต่างกันไปตามวัสดุแล้วก็การใช้งานนะคะหากใช้

้กระทะทุกวันเนี่ยอายุโดยเฉลี่ยอาจจะอยู่ประมาณ1ปีส่วนกระทะที่ใช้งานไม่บ่อยนะคะอาจจะใช้งานได้ราว3ปีค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะตัวเลขนี้เป็นเพียงค่าโดยประมาณเท่านั้น

0: จะดูไม่เปลี่ยนไปมากแต่ถ้าหากว่าใช้น้ำมันมากขึ้นเพื่อให้ทอดหรือว่าผัดได้ลื่นเหมือนเดิมอาจหมายความว่าสารเคลือบนี่เริ่มทำงานไม่ดีแล้วนะคะกระทะเคลือบฟูออโรเรซินนะคะหรือกระทะเคลือบกันติดเนี่ยก็จะมีสารเคลือบเสื่อมสภาพอาหารจะเกาะผิวกระทะง่ายขึ้นนะคะหากเติมน้ำมันเพิ่มแล้วยังไม่ช่วยให้ทำอาหารง่ายขึ้นหรือว่าเหมือนเดิมก็ควรพิจารณาเปลี่ยนกระทะใบใหม่นะคะส่วนสารเคลือบของกระทะเริ่มลอกนะคะหลายคนอาจจะฝืนใช้ต่อเพราะคิดว่ามันยังพอใช้งานได้ตามข้อมูลนะคะก็บอกว่ากระทะที่จำหน่ายทั่วไปส่วนใหญ่ก็ผ่านมาตรฐานด้านความปลอดภัยของอาหารจึงไม่ได้หมายความว่าหากสารเคลือบหลุดเล็กน้อยแล้วจะเป็นอันตรายโดยทันทีนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะกระทะที่มีสารเคลือบหลุดลอกไปเนี่ยอาจทำให้เศษสารเคลือบปะปนในอาหารแล้วก็ทำให้อาหารเนี่ยดูไม่น่ารับประทานอีกทั้งประสิทธิภาพนะคะการกันติดก็มักจะลดลงอย่างชัดเจนนะคะก็ควรจะเปลี่ยนค่ะเพื่อความสะดวกแล้วก็คุณภาพของการทำอาหารนะคะแล้วก็นอกจากสารเคลือบแล้วตัวกระทะโก่งหรือว่าบิดงอก็เป็นสัญญาณสำคัญนะคะโดยเฉพาะผู้ที่ใช้เตาเหล็กไฟฟ้าอาจจะ เกิดขึ้นจากก้นกระทะไม่แนบกับหน้าเตานะคะทำให้ระบบตรวจจับหม้อทำงานผิดปกติหรือเกิดความร้อนสะสมไม่สม่ำเสมอส่วนอีกจุดนึงที่ไม่ควรมองข้ามก็คือด้ามจับหลวมคลอนนะคะมีรอยเสียหายควรจะหยุดใช้แล้วก็ตรวจสอบทันทีนะคะเพราะว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุระหว่างยกกระทะที่มีอาหารร้อนอยู่ได้นะคะก็ต้องปลอดภัยไว้ก่อนนะคะคุณผู้ฟังดังนั้นนะคะอะไรที่มันเป็นสัญญาณเตือนอ่ะก็ควรจะเลี่ยงแล้วก็เปลี่ยนกระทะได้แล้วนะคะเขาบอกว่ากระทะเคลือบกันติดเนี่ยจะมีอายุใช้งานประมาณ 1-3 ปีกระทะเซรามิกเนี่ยจะมีอายุใช้งาน 3-5 ปีกระทะเหล็กใช้งานได้นานหากดูแลถูกวิธีนะคะก็ลองดูแล้วกันสรุปแล้วกระทะควรเปลี่ยนนะคะเมื่ออาหารเริ่มติดง่ายต้องใช้น้ำมันมากขึ้นสารเคลือบลอกตัวกระทะโก่งหรือด้ามจับหลวมนะคะโดยเฉพาะกระทะเคลือบกันติดที่ใช้ทุกวันอาจจะมีอายุเฉลี่ยประมาณ1ปีเท่านั้นการตรวจสภาพกระทะนะคะเป็นประจำจะช่วยให้ทำอาหารได้ง่ายขึ้นปลอดภัยนะคะไม่ต้องฝืนใช้เครื่องครัวที่เสื่อมสภาพจนเกินไปนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของสาระนะคะที่นำมาคุยนำมาเล่ากันในช่วงนี้ค่ะ
1: สุขใจไปกับเพลงคุณขอมาเราจัดให้ฟังพร้อมกันที่นี่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพรเพลงเพราะฟังสบายที่ M-Cod Radio Network

เอาล่ะคุณน้าฟังมาถึงช่วงท้ายของรายการกันอีกแล้วใช่ไหมคะฟังเพลงเพราะๆเพลินๆค่ะเติมเต็มให้กำลังใจคุณน้าฟังกันนะคะกับช่วงเวลาดีๆของเรานะคะที่คุณจะมีความสุขกับเสียงเพลงแล้วก็อยากจะให้ทุกๆคนนะคะได้มีความสุขในการใช้ชีวิตมีความสุขในการติดตามรับฟังเพลงเพราะๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะให้กำลังใจคุณผู้ฟังกันทุกๆสาขาอาชีพเลยนะคะแล้วก็สำหรับในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราไปลุ้นใช่ไหมคะไปลุ้นตัวเลขช่วงเกือบ4โมงเย็นใช่ไหมคะนะก็อย่างที่บอกไปตั้งแต่ช่วงต้นรายการขอให้ทุกคนโชคดีและตัวโอก็โชคดีด้วยนะคะโชคดีกันได้ทุกๆวันนะคะทุกๆเวลาละกันคุณผู้ฟังนะคะตื่นเช้ามาก็พบเจอแต่สิ่งดีๆยิ้มให้กับตัวเองก่อนนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ที่สำคัญเปิดวิทยุอสมทของเรานะคะคุณก็จะผ่อนคลายสบายใจด้วยเสียงเพลงกันอย่างแน่นอนนะคะเติมเต็มแล้วก็ให้กำลังใจคุณผู้ฟังค่ะใครที่ใช้รถใช้ถนนก็เพิ่มความระมัดระวังกันเอาไว้ด้วยนะคะจะเดินทางใกล้ไกลอย่างไรก็แล้วแต่ค่ะคุณผู้ฟังนะเรื่องของอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ง่ายมากใช่ไหมคะช่วงที่ผ่านๆมาเราติดตามข่าวอุบัติเหตุไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุทางรถหรือจะไปจับปลาแล้วจมน้ำตายอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังนะคะก็อยากให้ทุกคนปลอดภัยใช้ชีวิตกันอย่างมีสตินะคะแล้วก็สำหรับในช่วงนี้ก่อนที่จะบอกลากันไปค่ะจงระมัดระวังความคิดเมื่อคุณอยู่คนเดียวจงระมัดระวังคำพูดเมื่อคุณอยู่กับคนอื่นนะคะอ่ะเอาเป็นว่าในช่วงนี้ส่งคำพูดดีๆให้กับคุณผู้ฟังส่งท้ายแล้วก็ปิดรายการกันไปก่อนนะคะโชคดีมีความสุขเอาไว้เจอกันใหม่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันต่อกับดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดสำหรับโอนฤมลตันบินลาคุณผู้ฟังกันไปในช่วงนี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: นี้เวลา15นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: วิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันตำรวจไซเบอร์ทลายเว็บพนันรายใหญ่เงินหมุนเวียนกว่า 2,500 ล้านบาทต่อปีใช้ AI ปลอมหน้าหายอภพรหลอกโปรโมทเว็บบุกค้นบริษัท Payment Gateway รับโอนเงินตำรวจไซเบอร์เปิดปฏิบัติการปราบปรามเครือข่ายเว็บไซต์พนันออนไลน์รายใหญ่ที่มีเงินหมุนเวียนกว่า 2,500 ล้านบาทต่อปีพบหลังพบใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ปลอมใบหน้าและเสียงของนักร้องลูกทุ่งชื่อดังไฮอภพรนครสวรรค์ไปใช้โฆษณาชักชวนประชาชนเล่นพนันออนไลน์พร้อมเข้าตรวจค้นบริษัทผู้ให้บริการระบบรับชำระเงินหรือ Payment Gateway ที่มีเชื่อมโยงที่เชื่อมโยงกับการโอนเงินของเว็บไซต์พนันพลตำรวจตรีชัดปันธการคล้ายกลึงรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพร้อมด้วยพลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอผู้บังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี1และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกันแถลงผลปฏิบัติการทลายเครือข่ายเว็บไซต์พนันออนไลน์รายใหญ่ภายหลังจากสืบสวนพบการใช้เทคโนโลยี AI ปลอมแปลงเสียงภาพและกริยาท่าทางของนักร้องลูกทุ่งชื่อดังไฮอภพรเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและหลอกลวงประชาชนให้สมัครเล่นพนันออนไลน์ตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่าเว็บไซต์ดังกล่าวมีเงินทุนหมุนเวียนเฉลี่ยกว่า120ล้านบาทต่อเดือนหรือคิดเป็นมูลค่ากว่า 2,500 ล้านบาทต่อปีเจ้าหน้าที่จึงรวบรวมพยานหลักฐานขอออกหมายค้นจากศาลอาญาก่อนเปิดปฏิบัติการเข้าตรวจค้นเป้าหมายพร้อมกัน2จุดจุดแรกเป็นบ้านพักภายในโครงการหรูย่านรามคำแหงผลการตรวจค้นไม่พบตัวผู้ต้องสงสัยหรือสิ่งผิดกฎหมายส่วนจุดที่2เป็นสำนักงานของบริษัทเพย์เมนต์เกตเวย์แห่ง1ย่านถนนพระราม4สามารถตรวจยึดคอมพิวเตอร์2ชุดและเอกสารสำคัญอีก5แฟ้มระหว่างตรวจค้นผู้ต้องหาไม่ให้ความร่วมมือขณะนี้พนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทเพย์เมนต์เกตเวย์ดังกล่าวเข้าให้รับทราบข้อกล่าวหาในความผิดฐานร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาตผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กรณีนำเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จรวมถึงการนำภาพของบุคคลอื่นที่เกิดจากการสร้างต่อหรือดัดแปลงด้วย AI เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนตามกฎหมายมรสิทธิ์เผยคณะกรรม

0: การตรวจสอบเตรียมสรุปผลทุจริตสอบท้องถิ่นส่งให้ปลัดกระทรวงมหาดไทย 1-2 วันนี้ยืนยันเรื่องไม่เงียบอย่างที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบกระบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นว่าการเชิญบุคคลเข้าให้ข้อมูลขณะนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วอีก 1-2 วันที่เหลือจะเป็นการสรุปข้อมูลเพื่อสรุปผลรายงานต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยต่อไปซึ่งสิ่งที่คณะกรรมการตรวจสอบก็ได้จริงได้ลงไปดูและคาดว่าจะได้เห็นพฤติการอยู่แล้วและเมื่อสรุปข้อได้จริงเสร็จแล้วหน่วยงานอื่นๆจะนำไปดำเนินการอย่างไรต่อก็เป็นเรื่องที่จะต้องว่ากันต่อไปพร้อมย้ำว่าการสรุปข้อได้จริงจะมีออกมา 1-2 วันนี้ทั้งนี้กรอบการทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบข้อได้จริงของกระทรวงมหาดไทยจะโฟกัสเฉพาะในส่วนของกระทรวงมหาดไทยแต่ในส่วนของภาพรวมทั้งหมดว่ามีใครเกี่ยวข้องบ้างซึ่งมีบุคคลภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องจำนวนมากหลายคนทราบแล้วว่าเป็นใครบ้างจะเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและตำรวจซึ่งขณะนี้มีหลายคนพูดว่าวันก่อนเจอแล้วจับแล้วแต่วันนี้เงียบแล้วยังหาคนผิดไม่ได้เราทำงานบนข้อได้จริงที่กระจัดกระจายและมีจำนวนมากจึงอยากขอเวลาให้ทีมตรวจสอบทำงานเพราะสิ่งที่แย่กว่าการทำงานช้าคือการวินิจฉัยที่ผิด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
7: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ก
8: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ077-536-400และ077-536-399
9: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์077-511-488
10: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น MQuad Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ MQuad Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
6: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา

0: M-Cord Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดย DJ โอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
1: จิ๊กโกยามบ่ายซุปเ
2: ปอร์เฮดรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
1: จิ๊กโกยามบ่าย